0: ปิ่นแก้วจอมเกตเก้าลาจาผ่าแผ่นปื้นพระสุธาด่านด้าวห่วมหอมน้ำล้านนาจูจื่นฮึสว่างใสส่องเศร้าแจ่มแจ้งพยมบน
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

นามติโลกลาทัยวันตาผู้เป็นแก่นโลกาไม่มากกัมจูพระศาสนาพุทธเลิศเหมือนไฟส่องแสงล่าที่ท่วนขบวนความล้านนาขึ้นใหญ่ได้เจียงกาให้ไทยสุขสำราญเบาไร้บำเลินเหิงมื่นนานสัพพสีแย้มหัวอยู่ไล่ๆจู่มือวันยามจอมทัพสันเสกสร้างดาคอนพับด่านด้าวแดงดอดจอดจังเลือเรื่องขจายจอนหานฮัดเก่งกาดแกว่นกากั้งภาพเนียนสัทธลุงมหาจักรวัติราชตาวพญาติโลกลาจามิ่งแก้วยกฟื้นใจปัจจาก้านกลุ่มเป็นจอมโลกผ่องแผ้วม่อนน้อมปูจาพญาเหิน

0: ็ดสีเฮ้ยมากินป่าแห่ลูกนี่อันนี้ป่าทูเข่งอันนี้ป่าทูเก็มอันนี้ป่าช้าปะอยากอันใดกินเลยกินมามดละไว้ท่านจะให้แม่มึงกินลูก
1: เกินแล้วไปกะจะให้ข้ากินป่าขี้สากแมวตึงวันเนี่ยสูหักแมวหรือเมียก่อนกะ
0: โอ้อันแมวเจ็ดสีมันเป็นแมววิเศษลูกสูสูจะล่ำจะรวยก็กลับมันเนี่ยเนอะ
1: แล้วสูจะรวยเมื่อใดสูลองถามมันเหรอฮ่าเฮ้อเนี่ยเหมือนแมวมันหูกำขน
0: โอ้กะสูบ่เชื่อบอกข้าจะถามมันเฮ้ออันก็ชื่อว่าใดลูกเฮ้ยอันแล้วแม่เจ้าชื่อว่าใดลูกอันแล้วลูกชื่อว่าใดลูกแหมอันพ่อกับแม่นี่จะล่ำรวยในอนาคตแม่งก่อนลูก
1: มาถ้ามาอู้อ่ะข้าตึงบอกฝันถึงสู่วังไปคนเดียวเตอะอยู่ในหอบแมวขึ้นหล่องขึ้นหล่องสักวันสู่จะเป็นคู
0: ่เอาเว้ยเจ็ดสี่เฮ้ยแม่เจ้าบ่เชื่อเงินล้านเงินแสนก็เฮือมันไหลมาปอกมาป้ออีป้อเพนเนาโอ้แมวบอกนะมันขี้ใส่มือกูเนี่ยแกะ
1: เออก็นึกว่ามันหูกำขนเป็นว่าสู่บีบแหงมัน

0: 起会，也起，喵喵喵喵喵喵，啊啊，妈喊宝贝，也起，哦哈，哦，喵别娘呢，还不喵哈呢，啊，说，
1: 哦，还没得不满，那多看呆呆个，
0: 喵的哪多看呆呆，还那乌猪，还能变着脸呆哟，
1: 哦，叔。แมวตัวเดียวมันตายอ่ะข้าก็ยังมีอยู่รู้สู้ไปเกิดอย่างนัก
0: เออข้ามาแล้วใจเด้อข้าจะไปหาหมอเวชที่คลินิกสัตวแพทย์ปุ่นข้าจะเฮือเปิ้นตรวจดูก่อนมันตายเพราะอะหยังกันแน
1: ่โอ้มันตายแล้วมันจะคืนได้รู้สู้ก็ต้องกลัวเอาฟังเหียอ้าข้าจะโคตรโหมเฮือ
0: เออข้าบ่ฟังให้ตรวจดูข้ามาแล้วใจเด้อ

0: คุณหมอครับสวัสดีครับขอช่วยกวดแมวผมครับครับบ่ฮู้ว่ามันตายเป็นหยังครับ
1: ไอ้หยังก็แมวตาย
0: ครับแมวผมตายครับแมวเนี่ยผมฮักที่ชุดเลยมันเป็นแมวเจ็ดฉีหายากที่ชุดครับคุณหมอ
2: ตั้งแต่เป็นสัตวแพทย์มานี่นะก็บ่เคยเจอเรื่องอย่างอีสักเตื่อตายแล้วก่อนแล้วไปกลับไปหาใหม่มาเลี้ยงเอาม
0: ันมาเหมือนมาเหมือนตัวนี้แมวตัวนี้มันเป็นแมวเจ็ดฉีนะคุณหมอ
2: เอาอีกแล้วกันเนาะหมอมีจัดหลายสีหลายพันเจ้าตัวไหนเลือกเอาไปเลย
0: ไม่ไหนครับโอ้โหอันนั้นไปใกล้ได้เนี่ยไอ้นี่มันหมานะไม่ใช่แมว

0: น้องๆเราไปแสดงลิเกมาทุกคืนกลับมาดึกๆเดินๆไม่ได้พักผ่อน
1: ใช่แล้วคุณพี่พอจะล้มตัวลงนอนก็ได้ยินเสียงสวดมนต์เสียงดังทุกคืนทุกคืน
2: โตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมา
0: ว่าแล้วเชียวเสียงสวดมนต์มาอีกแล้วพี่ว่าเราต้องหาวิธีอะไรสักอย่าง
1: ไปแจ้งตำรวจดีไหม
0: โหดร้ายไปน้องถ้างั้นเราต้องหาวิธีที่แยบยลมาจัดการ

0: ไอ้ไอ้ถอดถอดถอดถอดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉันจำอยู่เมาชวดมนต้องชวดดังๆค่ะ
1: ชวดมนต์ดังมันบ่ดีไปรบกวนเจ้าบ้านกะฮะยิ่งเจ้าบ้านเขาว่าเฮาหูลึงหูตึงกันอยู่เนี่ยโอ้ย
0: โชนี่มันมาโห่เรื่องเลยมันต้องชวดดังดังมันจะได้เงินมาถึงบนสวรรค์จันฟ้ามหาเนรปานบุญเทวบุตรเทวดาบนจะได้หับหูเอาไว้เอาทีสามสองหนึ่ง
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ
3: คุณพี่จะทำอะไรหรือคะ
4: อ้าวก็จะแต่งตัวเป็นเทวดาตามแผนที่วางเอาไว้เดี๋ยวสนุกแน
0: ่โตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: ข้าคือเทวดาสูชวดบนเสียงดังยังหยังได้ยินไปถึงสวงสวรรค์จานฟ้าปุ่น
1: หันก็ถูกชวดบนเสียงดังนั่นมันตีนะหันกับหูกับตาเลยละหูก่อ
0: เปิ้นนี่ข้ามาฮับสู่ไปสวงสวรรค์วันนี้แหละและบัดเดี๋ยวนี้ตวย
1: หาไปวันนี้วันนี้บัดตันตั้งตัวตัวบัดตาตะเนากำลังเป็นประธานจะพาอบต.เงินเดือนหมื่นปลายจะได้มันถ้าอย่างนั้นเอาเมียผมไปก่อนเนาะแล้วผมจะตวยไปหามะโลนนี
2: ่โถโถอันยังยังอันโอ้ชูน่ะกะชมควรจะไปก่อนค่ะข้ายังจะต้องไปเป็นหัวคะแนนอยู่ลูก
1: ชูน่ะต้องไปก่อน
2: ชูน่ะไปก่อน
1: ชูไปก่อน
2: ชูน่ะไปก่อน
0: ไม่ท่าเถียงกันไม่ท่าเถียงกันไปถึงสองคนนั่นเนาะถ้าชูถึงสองคนไม่อยากจะไปเจ้อจะไปชวดมนต์เสียงดัง
1: ครับครับผมต่อไปนี้จะมาชวดมนต์เสียงดังแล้วครับ
0: โอ้อินิจิมากๆ

0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านเฮากู้คนเนาะประเดี๋ยวมาพร้อมกันหมดแล้วเนาะ
1: เริ่มประชุมเลยพ่อหลวงประชุมเจ้าก็เลิกเจ้านะ
0: จะฟังไปไหนวันนี้มีเรื่องสำคัญฟังกันให้ดีเนอะหัวข้อประชุมข้อที่1เปิ้นฮือพ่อหลวงสำรวจรายชื่อผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ส่งไปที่อำเภออ
1: ่ะขออนุญาตถ้าอย่างนั้นผมขอเนี่ยพ่อหลวง
0: เจ้าหน้าที่เปิ้นจะไปสอบถามที่บ้านคนเดียวลุงใจข้อที่2ถ้าไผ่ตกเกรดยากจนเปิ้นจะส่งไปฝึกวิชาชีพที่อบต.ปุ่น
2: ปัญจัยเบี้ยเลี้ยงตัวกับพ่อหลวง
0: เปิ้นฮือไปอบรมฝึกวิชาชีพเอาความหูบ่ใช่ไปเอาเบี้ยเลี้ยง
1: แล้วเปิ้นเลี้ยงเข้าเฮาตวยก่อป้าหลวง
0: ข่าวหมู่นี่แต่มาแน่บางทีเปิ้นอาจจะมีฮืออยู
1: ่เนี่ยป้าหลวงก่อนว่าเปิ้นมีเบี้ยเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงเข้าเฮาตวยเองนะผมขอเอาเมียผมไปแถมคนนะครับอันอยู่บ้านก็เป็นห่วงกลัวมันมาได้กินอิ่มป้าหลวง
0: ลุงใจแต่ลุงใจแต่

0: คราวที่แล้วอ่ะที่เปิ้นมาแจกผ้าห่มไผ่ที่ยังตกค้างบ่ได้ครับเตื้อ
1: ผมยังบ่ได้นะครับปู่หลวงครับ
2: อ่ะผมก็ยังบ่ได้จังเด้อป้าหลวง
0: กำเดียวก่อนมันขาดไผ่บัญชีมีที่หัวหน้าหมวดปุ้น
3: จะว่าการแจกผ้าห่มเฮาบ่ได้ไปมองแค่ความยากจนอย่างเดียวขอมองไปหาผู้ที่ฮื้อความร่วมมือต่อส่วนรวมพ้องบางคนน่ะเปิ้นอยู่ดีมีกินก็จริงแต่เปิ้นฮื้อความร่วมมือกับชาวบ้านงานพัฒนาเปิ้นก็บ่เคยขาดบางคนน่ะตุ๊กแต๊บ่เคยไปร่วมมือรอก็เปิ้นเอามาแจกอย่างเดียวอย่างลุงใจกับไอ้แซมอ
2: ่
3: ะ
2: เดี๋ยวอันจะไปมาพาดพิงถึงลุงเนี่ยอีเพิ่ง
1: ถอนครับพูดเดี๋ยวนี้อีเพิ่ง
0: เอาละบ่ต้องมาเถียงกันกำเดียวถ้าหัวหน้าหมวดปนส่งรายชื่อมาก็ถึงจะฮู้วะแล้วก็ขอฝากไว้ตวยไผ่ที่บ่ช่วยเหลืองานชุมชนอะหยังน่ะจังน้องเพิ่งว่านี่ก็มีส่วนถูก
2: อ้าปอดหลวงเอียงละแถม
1: เป็นใจกันแต่เขาสงสัยปอดหลวงถ้าจะเมาอีเพิ่งนะลุงใจ
0: โหไอ้แซมมึงว่าหยังก็
1: เฮาบ่ได้ว่าหยังหรอ
0: เอาละเมื่อทุกคนมีปัญหาอย่างแล้วปอดหลวงก็ขอปิดประชุม

0: อาพร้อมระบอหมู่เฮาลองเข้าแถวกันดีๆ
1: ท่านกำลัง
0: แฉมแฉม
1: CM7
0: ไม่อยู่ตั้ง
1: เทปไปกินเลยล้าน
0: อย่างนี้นะแค่การลงใจเอาละเมื่อเข้าแถวกันเรียบร้อยแล้วเอาเจ้าหน้าที่เริ่มแจกตั้งแต่หัวแถวไปเลยเนอะเนี่ยพ่อแม่พี่น้องหันกอเวลาบ้านเฮาตกทุกข์ได้ยากมีปัญหาอย่างกะภาครัฐเปิ้นก็บ่เคยขาดเพราะฉะนั้นหมู่เฮาต้องร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเนอ
2: ป้าหลวงผ้าห่มวิทไป2ผืนเนออ
0: ้าวมันขาดไปได้อย่างไรกําเดี๋ยวป้าหลวงจะเช็คดูก่อนคนนี้ได้แล้วยาโฉบนี่ก็ได้แล้วอันนี้ก็ได้แล้วอ้าวลุงใจอันนี้อะหยังแน่อ้าวไอ้แชมตั้งหลังนี่อะหยังแน่เ
3: อ้าอันนี้อันกับผ้าห่มนะครับป้าหลวง
4: อันนี้กับผ้าห่มนั่นนะครับ
0: แล้วนี่หยังถึงได้2ผืนฮะ
4: เมียผมมาครับผมเอาไปเพื่อเมียผมครับ
3: อันเมียผมก็ช่างนะครับเปิ้นแจกอันยังเอามาให้ตัวเนอถ้าผมบ่ได้ไปนี่ตายเลยล่ะครับป้าหลวง
0: บ่ได้บ่ได้เปิ้นแจกคนละผืนจะไปเอา2ผืน3ผืนได้อย่างใดบัดทีเปิ้นประกาศถือมาร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองนี่บ่ค่อยมา มา มา มา มาจะวิทย์คนอื
3: ่
0: น
3: โอ้ยอันจะไปถือไปถือลุงใจครับไอ้แชมป์เนาะ ตายเปิ้นงับได้แชมป์จ้ะ

0: ลวงของผมไหมอย่างครับ
1: เป็นยายเปิ้นพัฒนากันวันสำคัญสำคัญยังบ่แม่ห่วมเปิ้นพ้อง
0: ผมมาครับผมจังคนเป็นบางคนครับ
1: จังพายบอกมารอ
0: ปู่ใจเท่าแล้วก็อวดรักตัวเก่าเอาตัวเก่าพ่อบ้านลูก
1: เอไอแซมกับลุงใจมีอะไรอย่างกันกะ
0: แน่นอน
1: ก็หลวงห้องมาถามแล้วก็อู้ทำนองเดียวกันเนี้ยความจริงตามความคิดของพ่อหลวงแล้วพ่อหลวงว่าลุงใจกับไอ้แซมถ้าเอาความลวกมาช่วยกันพัฒนาชุมชนบ้านของเฮารับรองบ้านของเฮาเจริญอันดับหนึ่งอีเตะปองดองกันเฮีย
0: บ่าดองผมบ่าดองสำหรับปู่ใจนะไผจะมักไผจะดองอย่างได้ก็ตามใจเตอะเสือสองตัวอยู่ทำเดียวกับมาได้พ่อหลวง
1: ไปอู้อย่างอ่านไอ้แซมไอ้แซมก็เป็นคนหนุ่มไฟแหงลุงใจก็คนมีความฮู้และประสบประการคนหนึ่ง
0: เออละผมเมื่อเด้อพ่อหลวงเมื่อละ
1: โอ้จะไปละจะได้พ่อหลวงขอฝากไว้เพื่อเป็นข้อคิดก่อนแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: ปะกันกองกีดสักเตือนะ

0: ลุงใจอยู่บ้านก่
1: ออยู่กะแม่หยัง
0: ผมมีเรื่องจะอู้ลุงใจน้อยเองนะ
1: จะอู้หยังอู้มาเลยกะ
0: ลุงใจไปอู้หูปู่หลวงฟังว่าบ่ชอบขี้หน้าผมอีกอ่ะ
1: ก็แล้วแต่มึงจะคิดเนาะแต่มึงก็เอาลุงไปอู้หูปู่หลวงฟังเหมือนกันแม่นก็
0: แล้วแต่จะได้ยินมาผมได้ยินปู่หลวงว่าลุงใจเนี่ยล็อกบ่มีไผเจ้าไผเพียงเอาอย่างอี้บ่ถ้าล็อกแต่ไปแข่งล็อกกันบ
1: ่บ่คัดข้องแข่งที่ไหนเมื่อใดแข่งแบบใดว่ามาเลย
0: เมื่อแรงนี้บ่าย 4:00 นไปปากะตีต้าน้ำวังปูตาตัวลง
1: อไปก็ไปกะไม่ปัญหาหยังก็กระดูกคนละเบอร์บะ
0: ห้ามเบี้ยวนะลุงใจ
1: เอองะลุงไปแน่

0: ดีครับป้าหลวง
1: สวัสดีครับลุงใจ
0: แล้วมึงจะให้ลุงมาแข่งกันอย่างยังไงไอ้แฉม
2: เขามาแข่งกันดำน้ำเลยว่าผมจะลุงใจเนี่ยไผจะได้เมินกว่าไผแล้วก็ขอป้าหลวงมาจับเวลาให้ตัว
0: ก็ลุงมันเท่าละลูก
2: มาเกี่ยวกับเท่าคนเก่งมันต้องสู้ได้ก็ป้าหลวงอวดลุงใจว่าเก่งมันจะตายอย่างหรือว่าลุงใจแบบสู้บายไปก็ได้นะแล้วต่อไปว่าต้องมาทาบรัศมีกับผมแถมซ้ำ
1: ว่าได้ลงใจตัดสินใจให้ดีก่อนนะ
0: ได้บัดได้ก็ลองดูนะจ๊ะป้าหลวง
2: ผมจะดำก่อนเลยเนอะป้าหลวงจับเวลาครับ
1: เอ้าผมจะจับเวลาแล้วเนอะ1 2 3อึ๊บโอ้เหมือนอะไรแต่ว่าได้ลงใจจะสู้ได้ก่อนแน
0: ่นะว่าน ะ
1: โอ้ไอ้แซมดำน้ำได้เหมือนอะไรแต่จับเวลาได้ตั้ง5 นาที
2: ตอนแรกน่าจะขึ้นมาแล้วแต่พอดีป้อพญานาคเนี่ยเปิ้นจวนผมไปแอววางเปิ้น
0: ไม่ได้
2: โอ้ยก็ไปเจือกพอนี่กันเนี่ยเปิ้นอยากเงินผมถึงปันกันเนี่ยแล้วลงใจเนี่ยอย่างผมได้กอ
0: มันแน่ของฉันนี่บ้าล่องมันบ้าหูบ้าดูมันบ้าหันแม่งก็ป้าหลวงเอ้าป้าหลวงตั้งเวลาเลยอันเดี๋ยวผมจะโดดนับตัวเนอะ
1: เอาจะจับเวลาแล้วเนอะ 1 2 3
2: ใครหันนะคนเท่ามาจะดำน้ำเลยเหมือนสมกใด
1: โอ้เหมือนอะละเหนือแซม
2: ขนาดว่านะ
1: โอ้ลุงใจดำน้ำได้เหมือนขนาดจับเวลาแล้วเท่าเดียวกันเป็นอันว่าเสมอกัน
2: กำเดียวว่าขึ้นมาบ่ได้เลยอี
0: ตอนแรกลุงจะออกมาแล้วป้าพญานาคเปิ่งห้องไปกินข้าวตัวก็เลยจ้าไปหันแถมหน่อย
2: ฮะแล้วป้าพญานาคว่ายายพ่อของใจ
0: อ้าวปนบอกว่าเงินที่เฮ้อมึงมาปั้นหันนะเฮ้อมาแบ่งเกินกันจึงลุงคน500ไอ้ลูกแ
2: ถมโอ้ไปได้ยาย
1: เป็นได้บ่ได้ไอ้แซม
2: มันตาเฮาลูก
1: อ้าวก็ไหนว่าเป็นเงินพญานาคฮื
2: ้อแม่ระกาก็บ่ฮื้อผมลูก
0: ก็พญานาคเปิ้นบอกให้แบ่งลูกแซม
1: อันไอ้แซมก็แบ่งฮื้อลุงใจ500 บาทเป็นอันว่าการแข่งขันวันนี้เสมอกันก็ขอฮื้อปองดองกันสามัคคีกันเน้อไปแยกกันปิกบ้านไผบ้านมัน
0: ยินดีนะครับป้าหลวง
2: แบ่งอยู่อีต้องเอาแต่

0: พี่จอดรถหน่อยได้มะ
1: จอดที่อย่างอับทางเปี่ยวอันตรายนะ
0: ก็น้องเห็นธงสีแดงปักอยู่ข้างทางอ่ะสวยสวยสีมันแดงสดดีด้วยอ่ะน้องอยากได้จังเลย
1: ว่าไปเลยหงตายอย่างนั้นแสดงว่าจุดนี้มีคนตายหงนะเนี่ยเมื่อพระมาสูตรมาถอนเซตนะเพื่อนจึงเอาธงแดงมาปักไว้ให้ตายก็
0: อ๋อเหรอถ้ามีธงแดงปักไว้แสดงว่ามีคนตายเหรอพี
1: ่
0: โอ้ยน่ากลัวจังเลยนะพี่นะ
1: แล้วจะเอาอยู่ก่อนจะไปชง
0: ไม่แล้วค่ะไม่เอาแล้ว
1: จะไปหมามกะเอ๊มืออาจจะย่ำคาดบัตรตันอ่ะ

0: น้องก็จะเตี้ยไวๆกะใกล้จะถึงวัดนี่แหละปะ
1: พี่เห็นป่ะทำไมมีธงปักเยอะจังเลยอ่ะแสดงว่ามีคนตายกันเยอะแยะเนี่ยสงสัยหมดหมู่บ้านแล้วมั้งน้องกลัวจังเลยพี่กลับบ้านเถอะน้องไม่เอาแล้วล่ะค่ะ
0: เอ๊ะไว้ใจน้องอันนี้มันตุงนะน้องตุงป่วยหลวงที่น้องหันตุงที่ปูนมันตุงคนตายโหงตุงแดงน่ะ
1: ยังไงก็ไม่เอาไม่เอาก็พี่กลับบ้าน
0: มันคนละอย่างกันนะเว้ย
1: กลับบ้านเถอะค่ะน้องกลัวจริง
0: มันไว้ใจตุงตายโหงตุงป่วยหลวงนะ

0: พ่อหนานพ่อหนานพ่อหนานอยู่กับครับ
1: เอ้ยไผอ่ะ
0: ผมมารุดอย่าครับ
1: โอ้มามาขี้เชียว
0: มารุดดิกะ
1: หายหน้าหายตาจานเมิน
0: ครับสวัสดีครับ
1: เออสวัสดีอันนั้นไผใส่ดอกหูตรงต่างนั่น
0: เมียผมอย่าครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เออเจริญลูกเจริญเจริญ
0: คือผมอยากคือพ่อหนานอธิบายให้เมียผมฟังนะมันบ่เข้าใจเรื่องตุงปอยหลวงกับตุงแดงตุงตายหงนะพ่อหนานมันไม่ใช่คนบ้านเฮามันคนกรุงเทพมันบ่เข้าใจ
1: นั่นบอก
2: จริงๆนี่ค่ะคุณลุงขายิ่งหนูเห็นมีตั้งหลายสีด้วยน่ากลัวค่ะ
1: หรือว่าเพิ่นเป็นคนไทยก
0: ะคนไทยครับ
1: เออจะไปกลัวมันอย่างอีน้อยเฮ้ยตุงที่เพิ่นฟักเข้าวัดนั้นนะเพิ่นห้องวัดตุงใจเวลามีการกึดสร้างอะหยังเป็นต้นว่าศาลาวิหารเนาะถ้าสำเร็จเสร็จกันแล้วเนี่ยมันมีชัยชนะโลกนะเพิ่นก็ฉลองกันแหละทางบ้านนอกเฮาห้องกันว่าปอยหลวงอีนะมีสัญลักษณ์เอาตุงปักไว้แสดงว่ามีชัยชนะละเจ้าบ้านเจ้าจองนี่มีโจกมีใจ อันตุงแดงนะมันตุงตายโหงนะคนตายโหงที่ไหนเพื่อนเอาไปปักไปสูดไปถอนส่งวิญญาณลุยละ
0: กันนะกะ
1: เข้าใจหรือยากหาหนอก
3: อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวกันเนี้ยถ้าหากว่าหนูเหียนจบแล้วนะอุ้ยอุ้ยจะซื้อตุงสามหางให้หนูสักอันได้ก่อนจะได้เอามาฉลองความสำเร็จนะอุ้ย
1: เออนั่นมันแค่ตาเหลืองรู้แน่อีนี่ก่ออันตุงสามหางนั่นมันตุงปลาคนตายเข้าปลาเหวมึงใครตายก็ฮึบอกหูจักติดตายมันโอ้ยไปขึ้นไปบนบ้านบนก่อนก
0: ัน
1: เออ

0: ข้าป๋องหัวหน้าบนครูบาอาจารย์แล้วกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกูปวดเล่าขันตั้งฮันละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮันนาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าอะไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮันนอป้ายอิงฮันนันรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮันนอเอาไปติดกำ
0: ฮะไปเงี้ยเนอะอายเฮปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันนี่อย่างพี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอเหร
0: อโอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: กับเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้ยสมัย
3: โอ้ยอย่าไปนานมือมาโอ้ยเงาปออ
2: ัญญังเอาคืน
4: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยาอินเทอร์เน็ตล้านน
3: าสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนปู่จ้าตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
3: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
3: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็งือมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่มมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
5: สาธุคาถา

0: วัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ่างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ่างซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเน็ตตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตานไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงน่ะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยังกา
0: โอ้บ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่ประเดี๋ยวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนผู้นะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาลากับไต้ปุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับผักไต้เนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีผู้นะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มขึ้นสองเต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จ้างเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นโอ้เป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไม่เป็นงานแหลกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป้อนั่นเนี่ย

0: ผมนี่ได้เมียเนี่ยเกิดครบ7วันเลยเนี่ยเมียคนแรกเกิดวันอาทิตย์มั่นใจฮ้อนชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ญาติพี่น้องวงตระกูลพ่อเมียมาแอบหาที่บ้านเอาพริกแห้งมาฝากสักถุงเนี่ยขาพริกบ้านนะเอาทีวีผมไปเครื่องวันหน้าถ้าเอาข้าวสารมาสักถังเนี่ยบัลลังก์เอาบ้านผมไปเป็นหลังไงก่ะเมียคนนั้นก็เลยเลิกได้เมียคนที่2นี่เกิดวันจันทร์ขี้งอนกดง่ายหายเว้ยผมหันมาซักผ้าคนเดียวผมเอ็นดูผมก็บอกจะเสาะคนมาช่วยสู้ไอ้กะ
1: สู้จะเอาลูกจ้างมาช่วยข้ากา
0: ข้าจะเอาเมียน้อยเนี่ยมาช่วยสู้นะ
2: ฮะโถจะเอาเมียน้อยรอข้าตายเหี้ยก่อนเนอะ
0: โหแล้วสู้จะตายเมื่อใดอ่
2: ะ
0: ตายเอี้ยมันโคตรอ่ะจะเอามีดมาฟันผมมันบ่มีเหตุผลอ่ะก็เลยเลิกไปละคนบ่มีเหตุผลเลิกไปละเมียเกิดวันอาทิตย์และวันจันทร์

0: ผมได้เมียเกิดวันอังคารเนี่ยฉลาดดื้อรั้นบ่ยอมคนมีอยู่วันหนึ่งนะผมขับรถเมียผมหันไฟแดง
1: ไอ้ระวังเด้อไฟแดง
0: ก็เฮาก็บอกว่าหันแล้วจะไม่มายุ่งกับไอ้นะไอ้เป็นคนขับไอ้หูกะพอปิกไปถึงบ้านมันหุงข้าวหม้อหุงข้าวเดือดมันเดือดเสร็จมันร้อนพอมันร้อนเสร็จผมก็ถอดปลั๊กมันถามไว้ได้ฮู้ก่อโ
1: หไผมาถอดปลั๊กไฟข้าออกน่ะ
0: เฮาก็บอกว่าไอ้เนี่ยเป็นคนขอดเนี่ย
1: ข้าเป็นคนหุงสู่บ่ต้องมายุ่ง
0: นะคนที่เกิดวันกันน่ะเลิกไปละมาได้เมียของคนเกิดวันปุดป้าตะคนนี้ก็เจ้าอารมณ์ช่างคิดช่างฝันแต่ว่าทะเลาะหัวกันนะ
1: โหบัดนี้สูนอกใจข้าไปไม่น้อยกะ
0: โหไปมีเมียน้อยที่ไหนอ่ะสู
1: ก็ไม่มามีได้อย่างใดเมื่อคืนข้าฝันหันอยู่อ่ะ
0: นั่นเอาความฝันมาเป็นความจริงอยู่บ่ได้แล้วอย่าเลิก

0: ได้มีหำคนเกิดวันพฤหัสเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเมตตาปราณีเฮาจะเอาไก่มาแกง
1: บักข้ามันละสูใครดูมันน่ะ
0: จะเอากบมายำก
1: ็มากินละสูเอาเปิ้นมาหักแข้งหักขาข้ายินดูมันน่ะ
0: กินกับพักกับไม้แขนระดำปากนี่ตอนนี้ตายไปละคนใจบุญเหลือก็คนใจบาปอยู่นี่ตุ้ยอุ้มลุ่มบัดตายสักเตื้อได้เมียเกิดวันสุขแข็งคนนึกว่าจะสุขอย่างวันเกิดสามตุกเหลือเก่าอยู่บ่ได้ก็เลยเลิกได้เมียแข็งคนคนสุดท้ายเนี่ยเกิดวันเสาร์ป้อต่อขี้เหนียววันนั้นไปกินข้าวด้วยกันที่ร้านอาหารพออาหารครบมันสั่งเช็คบิลทันทีอ่ะ
2: ป้าสูขาใจไว้โว้ย
0: หยังมีหยัง
1: ปิ๊กปิ๊กปิ๊กปิ๊ก
0: ก็ยังหยังแล้วเหลือเนี่ย
2: หุ้ยละอ่อนเสิร์ฟ
0: หยัง
1: มันคนสตางค์ผิดเหมือนค่ะ7 บาท
0: โอ้ขี้เหนียวขนาด

0: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติบ่มีเกียรติไร้เกียรติและก็น่ารังเกียจทุกท่านในวันนี้หมู่บ้านของเขาบ้านห้วยมากพลมตำบลเฮียเบอร์อำเภอปางกระดังมีความยินดีทำพิธีเปิดเตาเผาผีเนื่องจากบ้านเฮาระยะนี้นะครับมักจะมีการตายนี่กันเป็นจำนวนมากและก็ในวันนี้เช่นกันครับได้รับเกียรติจากท่านประธานบ้านเฮาชื่อท่านอาจารย์ยาไปหน่อยนะครับชื่อของท่านก็คือคุณวันชัยพรอมรรัตนมหาสมุนจื่นบาสร้างสำอางเริงรมชวนชมสมฤทัยหรือวันชัยพรณรงหมูหรือชื่อจริงณปัจจุบันของท่านเวลานี้ก็คือคุณกุ๊บเกือบเก่าปัจจุบันนี้ท่านครับท่านดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมคนตกงานแห่งประเทศไทยวันนี้ท่านจะมาเป็นประธานเปิดป้ายเตาเผาผีบ้านเฮาขอเชิญท่านประธานณบัดนี้ครับผม
1: สวัสดีครับ
0: พี่น้องบ้านเฮาครับเกิดเหตุการณ์บ่คาดฝันเกิดขึ้นแล้วครับคือท่านประธานบ้านเฮานะครับไปซุ่มซ่ามซื่อซ่าอย่างแย่บ่ฮู้ปักควิดตกเวทีหัวปุ้งตกเวทีคาดว่าตายแน่นอนผมทราบข่าวมาว่าท่านประธานบ้านเฮานี่บ่มีญาติมิตรพี่น้องใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เอาอีกก็แล้วกันเฮาปากันเผาท่านประธานด้วยเร็วแล้วปากันไปเบิกสมาชิกของท่านประธานมาแบ่งกันดีกว่าครับ
2: เร็วๆ

0: พบกับข่าวด่วนฮอตไลน์ไอโทรทัศน์เจ้าหน้าที่ตำรวจยกกำลังทลายแหล่งผลิตซีดีเถื่อนแหล่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือคุณดอกไม้จันทร์ขยันนอนรายงาน
1: เมื่อเวลาตีสิบเช้ามืดเย็นวันนี้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งในอำเภอห้วยมาบผะล้มจังหวัดเงินสะพัดเพราะรับทราบว่ามีการผลิตซีดีเถื่อนเป็นเวลานานแล้วจากการตรวจค้นไม่พบซีดีแม้แต่แผ่นเดียวแต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่พบกลับกลายเป็นถั่วเน่าแคปที่เขาเอาใส่จอผักกาดจำนวนมากเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบแล้วโดยลองเอาถั่วเน่าแคปพิ้งไฟอ่อนๆให้สุกแล้วเอากินกับข้าวเหนียวปรากฏว่าอร่อยมากค่ะบอดศักดิ์ไทยกอถ่ายภาพดอกไม้จันทร์ขยันนอนรายงาน

0: ที่ทำเนียบรัฐบาลผู้ชุมนุมประท้วงยังปักหลักประท้วงกันอยู่เป็นเวลา12วันมาแล้วครับพวกเขาต้องการอะไรผู้สื่อข่าวรายงาน
1: ผู้ชุมนุมประท้วงจากภาคตะวันออกเฉียงตะวันตกได้ชุมนุมประท้วงเป็นวันที่12แล้วนะคะเพื่อรอฟังคำตอบจากรัฐบาลหากไม่ได้รับคำตอบพวกเขาบอกว่าจะชุมนุมต่อไปจนกว่าจะได้รับคำตอบอยากทราบว่าการชุมนุมในครั้งนี้ต้องการให้รัฐบาลรับปากเรื่องอะไรคะ
2: เราต้องการให้รัฐบาลตอบเราอย่างตรงไปตรงมาและโปร่งใสว่าการที่เรามาชุมนุมประท้วงในครั้งนี้ชุมนุมเพื่ออะไรเพราะเรามาชุมนุมในครั้งนี้เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเราประท้วงเรื่องอะไรต้องการให้รัฐบาลตอบอย่างชัดเจนถ้าไม่ได้รับคำตอบฮึน่ารู
1: ้ผู้ชุมนุมยังกล่าวอีกว่าหากว่าภายในเที่ยงวันนี้ยังไม่ได้รับคำตอบพวกเขาก็จะตั้งเตาเผาข้าวหลามใส่กระทิให้มีกลิ่นหอมตลบอบอวนเพื่อให้ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาเกิดอาการอยากกินจนทนไม่ไหว

0: น้ำมันแพงน้ำมันจะถีบตัวสูงขึ้นทุกวันแต่สิ่งที่แพงกว่าน้ำมันคืออะไรไอ้โทรทัศน์มีคำตอบครับ
1: ลุงตันบ้ามีอาชีพถีบสำล้อเมื่อก่อนแกเก็บค่าบริการ10บาทแต่หลังจากน้ำมันขึ้นราคาแกก็ขึ้นค่าบริการจาก10บาทเป็น20บาททั้งๆที่3ล้อปั่นของลุงตันก็ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยลุงตันคะทำไมลุงตันต้องขึ้นราคาค่าบริการเป็นเท่าตัวเลยคะ
2: มันจำเป็นน้ำมันลิตร15 16บาทได้เต็มขวดเกินขวดแถมซ้ำแต่เหล้าขาวนี่กะต้อง7บาท2ต้อง14บาทยังบ่เต็มแก้วแถมก่อนลุงจำเป็นต้องขึ้นราคาเพราะว่าเหล้ามันแพงลูกหลานเฮ้ยสามล้อบังโง่น้ำมันแต่คนปั่นมันโง่เหล้าขาวหันใจด้วย

0: มาบัดดีหมาขี่ใส่วัด
1: ลูกปุ้ม
0: พายทำบ่
1: ลูกปุ้ม
0: เอ๊ะยังใหญ่ลำเดือนหันตัวอยู่มาห้องปุ้มปุ้มปุ้มพายบ่
2: าสมาชิกสี่ศพใจมาเหี้ยดิ
0: เอาแถมเด้อใครตายลำเรือบ่ะบึดช้ำชบบึดที่ชบคนตายนี่สบายนอนในร่องคนเป็นหิบ่บัดตัน
2: ก็ลุงโตนบ้านเหนือเนี่ย
0: โอ้ยบะหมี่บะหมี่บะหมี่จะเอากัดไปโกกคอวันนี้ก็ถึงบะหมี
2: ่ก็ยังได้ลำเรือผมมาเก็บเมื่อใดก็เป็นอันบะหมี่มาได้4ศพแล้วนะ
0: 8ศพก็จังร้อยก็ต้องลุงถึงบะหมี
2: ่เนี่ยลุงปุ๋มผมก็เกิดว่าถ้าลุงปุ๋มใจสมาชิก4ศพนี้แล้วผมก็ว่าจะให้ลุงปุ๋มเนี่ยจะเสนอชื่อลุงปุ๋มเนี่ยไปวางผ้าไตรบางสกุลนะผ้าไตรบางสกุลเนี่ยโคนมาให้บัดดีคนธรรมดานี่นะจะบ่มีโอกาสได้ไปวางนะ
0: นี่หรือ ปวดสตะกี้หลานก็ยังบอกว่าอีล้ำเหลือบัทวัดเสียลุงฮือไปเลยกล้วงหน้าทำชมอ่ะจะได้ไหมเนี่ยชบ150อย่าง
2: 150
0: โอ้ชี่ชบมัน600ฮึด750เหลือทำ50จดเล่าเลยหลานเฮ้ย
2: เออเลยบอก
0: เออเป็ดอันว่าเออบัดต้องถอนเป็น800เอาไปเลย
2: 800
0: เนาะแต่อย่าลืมนะลุงต้องได้วางแน่นะ
2: ลุงปู่มีน้ำสกุลเนี่ย
0: ปุ๋มบัลลุมทุมหนุ่ม
2: อ๋อนั่นคืออันกับน้ำสกุลนี้ที่เขียนเนี่ย
0: เหรอเออแน่นแน่นอนเน
2: า
0: ะ
2: เออเตรียมไว้เนา
0: ะจะได้วางผ้าใจ
2: วันพูกนะสุกจะไปวันพูกนะ

0: ในนามของเจ้าภาพขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมในงานชาปนกิจในครั้งนี้ต่อไปนี้ในนามของเจ้าภาพขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติมาวางผ้าไตรปังสกุลขอเรียนเชิญ
1: เดี๋ยวตัวแบ่งโคเสื้อดี
2: ๆถึงเวลาแล้วบอก
1: ไปเลยไปเลย
0: แม่เลี้ยงศีลาก๊อปแก๊ปทองคำมาเป็นผู้วางผ้าไตรปังสกุลในครั้งนี้ครับ
2: เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้โคชก
3: ไปยังครับ
2: บัดเจ้ชื่อลุงกันนี่ลุงปุ่มบัลลุงทุ่มนุ่มนี่บะหมี่เจือกันนี่ฮะ
0: แม่เลี้ยงศีลาเปิ้ลเอามาคนเดียวครับ
4: ฮึมันโห่อย่าพ่องว่าไผ่เป็นไผ
2: ่กูแค้นชกบัดจะมีวันเดียวบัดจำไว้

0: เฮ้ยมีเรื่องสิล่ะโซฟนี่ยังแต่งตัวงามแต่มาเรื่องได
1: ้แน่นอนอยู่แล้วงานนี้นะแม่เลี้ยงจะได้วางผ้าหำละลูกหอมไปถึง300ก่อนนะ
0: อ๋อท่อแน่นอนก็ได
2: ้ป้ากันแถบแล้วเนาะพี่น้องเนาะยังบ่ตัน17วันลงแถมแล้วเอาละเพื่อเสียเวลาเหมือนอย่างเพิ่นว่าหมู่4มักซ่าหมู่5มักใหม่อันดับต่อจากนี้ไปผมจะได้เชิญท่านผู้มีเกียรติได้มาวางผ้าไตรปังสกุลท่านผู้มีเกียรติผู้นั้นก็คืออ
3: ้าวมาเลยเรียกขอความไม่ได้จับกำ
2: เพราะนานปุ๋มบะลุมทุ่งหนุ่มเป็นผู้มาวางผ้าไตรปังสกุลในครั้งนี้ครับ
1: โอ้โหโอ้โหขอศกบ่ใจกล้าแม่เลี้ยงบ่ใจกล้าวางแม่เลี้ยงหอมไปแล้วนะ
4: เฉียดใจอดผ้าไตรปังสกุลนี่ว่านานเอามาเองเฉดด้วย
1: โอ้ยอย่างนี้มันบัดถูกเนอะ
4: ถูกปะถูกปะหัวบ่มีปัญหา
5: อย่าเมาเถียงกัน
2: ฮะไอ้เสียง
6: ไอ้อู้หน่อย
7: เฮ้ยอยู่นะ

0: น้องๆบัดเดี๋ยวเนี่ยการต้องการหน้าเฮาก็แล้วหมดล่ะเฮาจะไปซ้อรับจ้างอีหยังดีฮะ
1: ก็หน้าไก่ปี
2: ้สวัสดีค่ะคุณสาว
0: สวัสดีเจ้า
2: ใครอยากไปเป็นหางเครื่องวงดนตรีไหมรายได้ดีท่องเที่ยวทั่วประเทศเหนือใต้อีสานไปหมดนั่งรถบัสติดแอร์เย็นสบายเลยที่พักฟรีอาหารฟรีไปไหม
0: เปิ้นเฮืออย่างใดเจ้า
2: คือละ300จ้า
0: อีป้าอีป้าถ้าจะไม่เป็นหางเครื่องเนอะ
3: ไอ้เดี๋ยวหางเครื่องไอ้หยังหางเครื่องเฮือหางยาวอะ
0: มาใจหางเครื่องวงดนตรีที่เปิ้นเต้นกันหยาบหยาบนะป้า
3: ไปเจอไปเจอหอคือมันได้ชายจางปีกหมา

0: น้องตั้งแต่เฮามีวงดนตรีนี่นะปีว่าม่วนดีได้นั่งรถติดแอร์เย็นก็เย็น
1: เจ้าใครปิกบ้านนะ
0: เอ้อีน้องนี่อย่ามาสู้หาสู้ให้ซ้อเพิ่นเฮาคืน300ก่อนมาเดี๋ยวเฮาได้กี่วันล่ะ
1: เดือนพอดีไล่ปี
0: หั่นรวมแล้วก็ 18,000 ถ้าได้สตางค์ปีจะบอกให้อีป้อมาเอาปีจะซื้อสร้อยปีจะซื้อแหวนซื้อเลสจะใส่แม้หากเลยอ่ะ
1: เพิ่นจะฮื้อไว้ปี
0: เฮ้ยเจ็บปีปาก

0: ปดท้อท้อท้อทำหมอสังคออันดนตรีสุดเขตประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนปะลำปะเหลือมาเชาะหาจนเกิดประพบที่นี่เป็นว่ามาบูมเหี้ยจอกเ
1: พ่โอ้ปี่ป้อมาแล้ว
0: เออได้ฮับจดหมายสูนะกะอีป้อก็ฟังชดมาเนี่ยสูเบิกสตางค์หาได้หรอกอะ
2: ซอซอป้อมาขอเบิกสตางค์กะตัวว่ะ
3: เงินค่าอะไรกัน
2: ก็กะตัวข้าเจ้าขนาดกะ
3: ค่าต้องค่าตัวอะไรข้าวสารหมดไปกี่กระสอบแล้วรองเท้าก็ซื้อให้ถุงน่องก็ซื้อให้กระโปรงก็ซื้อให้ทำผิดระเบียบของวงด้วย
2: ผิดระเบียบไอ้ยัง
3: เต้นยกขาไม่เท่ากันหักคนละ100บาท
2: โ
3: หเต้นไม่ยิ้มหักคนละ100บาทรวมแล้วพวกเธอเป็นหนี้วงคนละ 1,000 บาท
0: อันนั้นโอ้โธ่ใจหนี้แล้วเหลือไหนอีกมาทำมาเต้นมาทำมาเติร์นมาแล้วปีกเมื่อไปชอกห้องกาบ้านเฮาเหียดีกว่า
2: อันเจ้าเขาก็มาอิดดิฟกับเดียวเนี่ย
0: ไปปีกบ้าน
2: ไปเมื่อบ้านดีกว่า
3: เดี๋ยว

0: again. It's all about football here, and we're here to bring you a fascinating.
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอนำท่านเข้าสู่สนามข้าวสารแปลงแห่งเมืองมัดเซประเทศฝรั่งเหนือกับการแข่งขันฟุตบอลนัดยิ่งใหญ่ฟาเตอร์ของบิ๊กแมตช์เลยล่ะครับระหว่างทีมเจ้าหนี้รายใหญ่ IMF สหรัฐอเมริกากับทีมสิงโตคำรามอังกฤษนะครับ
2: ถึงแม้ว่าทั้งสองทีมจะตกรอบจากฟอง98ไปแล้วแต่ทนเสียงเรียกร้องของกองเชียร์ฮูลิแกนไม่ไหวนะครับก็เลยมีฟาเตอร์บิ๊กแมตช์นัดนี้เกิดขึ้น
1: ทีมสหรัฐนั้นขนเอาผู้เล่นหน้าใหม่ๆลงสนามเกือบทุกคนเหลือไว้เพียงอเล็กซาลาสนะครับ
2: อเล็กซาลาสก็ใช้ยาไอ้เขาแพ้นะครับอเล็กซาลาสหลังจากที่ทีมสหรัฐแพ้2แมตช์ติดต่อกันนะครับในบอลโลกพอกลับถึงนิวยอร์กก็เกิดการยั่วสุดขีดเกือบทำแฮตทริกพัง3ประตูได้โดยประตูแรกได้จากการกระทืบประตูบ้านพ่อเมียประตูที่2ใช้หัวมงพังประตูห้องน้ำบ้านแม่เมียเข้
1: า
2: และประตูที่3ประตูท้ายเกือบทำสำเร็จได้จากการพยายามงัดประตูห้องน้องเมียเข้าแต่พอดีได้ยินเสียงลูกซองแฝดดังขึ้นก่อนนะครับ
1: ไม่งั้นคงจะทำแฮตทริกได้นะครับพังประตูห้องน้องเมียสำเร็จนี่สุดยอดของการทำแฮตทริกจริงๆใช่ไหมครับ
2: แม่เสียดายจริงนะครับสำหรับทีมสิงโตคำรามนะครับอังกฤษยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมไม่ว่าจะเป็นไมเคิลโอเว่นเบ็คแคมป์อารันเชอร์เชอร์ริงแฮมแม็กบานามันซีแมนพออิน
1: ครับสำหรับผู้ตัดสินในแมตช์นี้ก็ได้แก่ปูดีตีนต่ำนะครับจากสโมสรคนแคะการแข่งขันเริ่มแล้วนะครับอังกฤษเตะจากหน้าไปหลังนะครับสหรัฐอเมริกาเตะจากหลังไปหน้าใครดีใครอยู
2: ่เดี๋ยว
1: รู้กันนะครับ

0: ท่านผู้ชมครับการฟาดแข้งผ่านไปแล้ว48นาทีของครึ่งหลังนะครับก็ยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับ
1: ความกดดันก็คงไปอยู่ที่ทีมของอังกฤษนะครับเพราะว่าเจอแผนการเล่นของสหรัฐอเมริการะบบ1กับ10โดยให้ผู้เล่นกองกลางกับกองหลัง9คนไปยืนขวางประตูไว้บังผู้รักษาประตูแบ็คฟิเดลไม่ให้อังกฤษทะลุเข้ามายิงประตูได้โดยปล่อยให้อเล็กซานเดอร์ออกไปวิ่งเอาหนวดคางแพะไปแย่ซอกคอของทีมอังกฤษนะครับให้เกิดความรำคาญอยู่ตลอดเวลา
0: แหมรู้สึกว่าแผนการนี้สุดยอดจริงๆครับอีก2นาทีจะหมดเวลาแล้วนะครับเอาละครับอังกฤษได้บอลจากกราบขวาเบ็คแฮมส่งลูกให้เชอร์ลิงแฮมเชอร์ลิงแฮมเลี้ยงลูกหลบอเล็กซานเดอร์แล้วโยนลูกให้แม็กมานามานแม็กมานามานเลี้ยงลูกหลบกองหน้ากองหลัง9คนที่ด้านหน้าประตูไปจนได้ครับแม็กมานามานมาแล้วนะครับแม็กมานามานโยนลูกให้ไมเคิลโอเว่นได้ครับไมเคิลโอเว่นได้จังหวะจะสับไกลในระยะ10หลาแต่ดูสิครับผู้เล่นสหรัฐหมายเลข7ครึ่งอีเวนเดอร์โฮลีฟิลด์โผล่มาจากไหนไม่รู้นะครับใช้หัวโมงแบบโตบิโดบกเข้าเต็มท้องโอเว่นโอ้โหล้มกลิ้งไม่เป็นท่านะครับ
1: ผู้ตัดสินผู้ดีตีนตามว่าไงครับให้เป็นจุดโทษในกรอบเขตโทษนะครับโอ้โหไล่ใบแดงผู้เล่นเล็ก7ครึ่งอีเวนเดอร์โฮลีฟิลด์ไล่ออกนอกสนามไปครับ
0: แล้วบอกว่าสนามนี้เป็นสนามฟุตบอลไม่ใช่เวทีมวยนะครับสหรัฐจะขอเปลี่ยนตัวครับเอาผู้รักษาประตูแบ็คฟีเดลออกจากสนามเอาหมายเลข2ครึ่งลงไปแทน
2: โอ้เป็นไมค์ไทสันครับ
1: ไมค์ไทสันครับ
0: ไมค์ไทสันจะเป็นผู้รักษาประตูแทนแบ็คฟรีเดลลูกโทษอังกฤษอารันเชียเลอร์เจอกับไมค์ไทสันในกรอบเขตโทษ
1: อารันเชียเลอร์ยิงเต็มข้อครับลูกพุ่งด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อนาทีแต่ไมค์ไทสันกระโดดเซฟปากงับลูกบอลไม่ได้นะครับสกัดลูกโทษของอารันเชียเลอร์ไว้ได้ยังไม่น่าเชื่อเลยครับ
0: โอ้พองับได้ก็เคี้ยวลูกบอลเข้าปากอย่างอร่อยนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อจริงๆฮอตช็อตนะครับฮอตช็อตอลันเชียเลอร์เจอทีเด็ดไมค์ไทสันนี่แหละครับทีเด็ดของสหรัฐที่สตีฟแซมสันคุยเอาไว้นะครับผู้จัดการทีมของสหรัฐได้คุยเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
1: 1นาทีสุดท้ายนะครับผลจะจบอย่างไรนะครับลุ้นกันต่อไปครับ

0: นาทีสุดท้ายแล้วครับอังกฤษ0สหรัฐ0อังกฤษลำบากแน่ครับถ้าเจอประตูอย่างไมค์ไทสันไมค์ไทสันยังคงยืนอ้าปากแลบลิ้นมองหาลูกฟุตบอลที่จะพุ่งมาหาครับ
1: ตอนนี้ลูกอยู่กลางสนามทีมสหรัฐไว้ใจไมค์ไทสันที่รักษาประตูไว้ได้นะครับก็เลยให้ผู้เล่นทั้ง9คนวิ่งออกไปหวังจะโต้กลับในนาทีสุดท้าย
0: อังกฤษเป็นฝ่ายได้บอลอีกแล้วครับเชลเลอร์โยนยาวเข้ากลางให้เบคแฮมเบคแฮมส่งลูกให้แม็กมานามานแม็กมานามานตวัดลูกให้โอเว่นโดนไมค์เบิร์นกับแฟรงกี้เฮอร์ดุกของสหรัฐอเมริกาขวางเอาไว้ครับโอเว่นคืนลูกกลับหลังให้เชอร์ลิงแฮมเชอร์ลิงแฮมจะยิงครับแต่เจออเล็กซาลัสไอ้เข้าแพ้อีกแล้วครับอเล็กซาลัสใช้หนวดแพ้ตวัดใส่หน้าเชอร์ลิงแฮมล้มลงเลยนะครับ
1: ผู้ตัดสินเป่าเป็นลูกจุดโทษในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินปุดีตีนตั้มเตือนสารัตคืนเอาหนวดแพะไปก่อความวุ่นวายอีกนะครับจะโดนเอามีดโกนตัดหนวดแน่ๆครับคราวนี
0: ้เหลืออีก12วินาทีเท่านั้นนะครับจะหมดเวลาแล้วคราวนี้เบคแฮมจะเป็นคนเตะเองครับเบคแฮมเจอกับไมค์ไทสันจะเหมือนกับลูกเมื่อกี้หรือเปล่านะครับ
1: เบคแฮมเตะลูกบอลวิ่งเข้าไปหาประตูไมค์ไทสันรออยู่หน้าประตูได้จังหวะก็ใช้ปากงาบทันที
0: แต่ที่ไมค์ไทสันงับเข้าไปไม่ใช่ลูกบอลครับแต่เป็นรองเท้าสตั๊ดข้างขวาของเบคแฮมพุ่งเข้าเต็มปากไมค์ไทสันส่วนลูกบอลพุ่งลอดขาไมค์ไทสันเข้าไปอย่างสวยงามครับโอ้โหท่านผู้ชมครับอังกฤษทำประตูไปจนได้ครับจากการยิงลูกโทษอย่างเหนือชั้นของเดวิดเบคแฮมในนาทีที่90ของครึ่งหลังอังกฤษนำสหรัฐไป1ประตูต่อ0และผู้ตัดสินปุดีตีตั้มเป่านกหวีดหมดเวลาครับ
1: เป็นนั้นว่าอังกฤษเอาชนะสหรัฐไป1ประตูต่อ0จากการแก้เกมของเดวิดเบคแฮม
0: นี่แหละครับเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือปากอ้าก็ยังมีรองเท้าสตั๊ดนะครับ
1: ผู้บรรยายฝรั่งเหลือบอกว่าไมค์ไทสันผู้รักษาประตูของสหรัฐอเมริกานะครับฟันหักไปข้าว4
0: คงจะไปกัดหูใครอีกไม่ได้แล้วนะครับ
1: การถ่ายทอดเปียกในวันนี้ก็คงหมดเวลานะครับ
0: ผมสามิตรปีกุลแล้วก็ดร.สุราแก้มข้าวผัดนะครับก็คงจะต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าก็คงจะได้พบกันอีกนะครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: โอ้ล้านนั้นเนี่ยมันคืออันยังอ่ะ
1: ก็อันนั้นนั่นแหละของคิงก็มีของแฮก็มีแต่อู้บ่ได
0: ้ก็ยังบ่อู้มาสุดๆล่ะมาปล่อยเอากันคำใจเนี่ย
1: คำใจก็ไปถามคนเฒ่าเอาไป
0: เอออันถ้าจะเป็นหางมันเนาะ
1: เออแต่อยู่ใกล้ๆกันนะบ่

0: นปูดคือ
1: โหอู้เรื่องแมงตะแต่แล้วนกก้นปูดมันสดลูกไหนมาฮะเนาะ
0: ก็มันมากินแมงแต่แฮว่ามาถึงหมดนะคะ
1: โอ้มาแฮ่นี่เลี้ยงโอ้ยเงาปะ
0: มาหัวแฮ่ไปเยี่ยมปะ

0: ป้อตั้งแต่อีแม่ตายนะเอ็งก็ถึงบ่ได้มาเอี่ยวให้ป้อเนาะอยู่ไหนก็กุ้มหั่นลูกก็น้อยอยู่โอ้อีป้อพร้อมป้าจะนักกินเหล้านักเหี้ยก้านี
1: ่กินพ้องเนี่ยแรงไหนก็ห้าโก้ง
0: นานเอ็งว่าแล้วอยู่ไหนกุ้มก็กินเหล้าไปอยู่แต่เอ็งพังงาเหี้ยเนาะอยู่คนเดียวเอ็งก็เป็นห่วง
1: ไปหมดอ่ะสู้จะชวนอีป้อไปอยู่ที่ไหนอีป้อถึงไปหมดบ้านนี่นะอีป้อถึงก้ายอีป้อถึงบ่ม่วน
0: อีป้อบ่ม่วนอะหยัง
1: บ่ม่วนมันเหม็นขี้หมู

0: โอ้ยปวดหัวปวดหัวรายจ่ายก็สูงอ่ะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็ยังไม่พอมาเลี้ยงพ่อตาอีกปวดหัวจริง
1: ๆโอ้อู้เป็นจะได้ผัวอีปาโอ้อู้อย่างอี้เมืองก็ได้ลูก
0: กลับได้ก็ดีพ
1: ่ออีปาป้อมึงมาอยู่แล้วถ้าอยู่ต่อไปมึงจะได้หันแม่ไม่มวยไทยแน่นอน
2: โอ้ไล่ป้อจะไปอยู่ไหน
1: ก็ไปอยู่กับอีลาเมืองชนก็ได้ลูกบ้านหลังนี้ป้อมึงถึงแบบปิ๊กมาย่ำถึงแบบมาแถมซ้ำ

0: พ่อมาอยู่กับผมที่เมืองชนก็ดีละทุกวันน่ะผมยังพูดกับล่าเลยว่าเป็นห่วงพ่อ
1: ป่อขอขอบคุณลูกเคยนักนักที่ยังเป็นห่วงป่ออยู
0: ่แต่ผมขอร้องพ่ออย่างนึงนะขอให้พ่อเลิกดื่มเหล้าสูบบุหรี่ผมเป็นห่วงสุขภาพพ่อถ้าพ่อยังดื่มเหล้าสูบบุหรี่หนักอยู่อย่างเนี้ยผมก็คงเลี้ยงพ่อไม่ไหวอ
1: ่
0: ะ
1: เลี้ยงบ่ไหวก็บ่ต้องเลี้ยงเมื่อบ้านก็ได้รู้อีล่า
2: อีหยังอ
1: ีป้ออีป้อมาดูแล้วอีป้อจะปิดบ้านแล้ว
2: โอ้ป้อจะปิดบ้านเลยป้อไม่อยู่กับใคร
3: ที่
2: บ
3: ้
2: าน
3: ฟัง
1: อยู่คนเดียวก็ได้หรอกมันมาล่างกันตาย
3: ล้านนะ
1: ป้อเนี่ยอีป้อมาดูกันแล้วอีป้อที่ไหนเมื่อ

0: มาแล้วขอมันเข้าบ้านปอดเท่ามันมาก่อนมุ้ยนะ
1: อุพักโทษเธอไผบัดเดี๋ยวนี
0: ้พอถึงหัวอีล่านี่หัวอีปา
1: ก็อยู่ไหนก็ได้ก็กินกับเหล้าหั่นเนาะใครจะไปข้ามเลี้ยงอย่างอีก
0: เหี้ยไปย่อยจิบ
1: จะเปียกมาหยังบ้านเฮานี่เหม็นขี้หมูมันจะตาย
0: ตายยังมันจะตายก็เหม็นขี้หมูของมันหู้ไปปอและลูกเขยพิษใจเล้า
1: เนี่ยอุพักเพิ่นว่ากวางฟ้านมันบ่ตายเล่าไม่มันถึงมาตายเล่าเก่าเนี่ยที่ขี้หมูเนี่ย

0: จ้อยเอาซาตางให้เฮือนยืมแม่นก่อ
1: แม่นแล้วเหรอ
0: เฮือนมันยืมเท่าใด
1: เก้าพันเนี่ย
0: โอ้ไอ้จ้อยตึงมื้อตึงวันนี่นะสู่ตึงบ่นับบ่ถือค่ากะยังบ่อู้คือค่าฟังสักคำเป็นยังอี้บ่เอาเงินคือเพิ่นยืมก็บ่อู้เอาเงินไปกินเหล้าเล่นจู้ก็บ่อู้คือฟังค่าของเงิน 2,000 ซื้อหนังสือให้ลูกสู่เป็นจ้องเป็นเดือดเฮ้ยปาดขอหิดีก้าผัวเนาะผัว
1: บ่

0: ครประตูง่ายกรรมลูนใครประตูง่ายกรรมคุณลูนใครประตูง่ายกรรม
1: บักไข่บักไข่เงื่อนหลังนี้ไม่ใช่เป็นว่าต้นรับชี้เรา
0: ใครก็ว่าบักไข่ฮะใครก็ว่าบักไข่ฮะใครก็ว่าบักไข
2: ่
0: ฮะ
2: ใจเฮ้ยหัวอีลูนเมื่อค่ำเมื่อคืนน่ะบ่ต้องไปเตะมันนะเฮือนน่ะแม่จะย่ำใส่เล็กก้นบ่ได้แกงดีขวายงามก็เตะก็ได
0: ้แม่เมียจะไปปัก
2: อีลูนเฮ้ยอีลูนมึงยังบ่ใครประตูเฮือผัวมึงแห่งั้นเฮาบ่ใครเฮาบ่ใครอีแม่จะไปปักผัวเฮาบ่ใช่ผัวอีแม่ส้มก็ปอเกลือน่อเอาลูกเอากันเฮือตายๆเถอะแม่เน้อบ่ตายจะไปยังไก่ถล่มเนาะ

0: ไอ้เมาะหน่อผัวค่ะทับเงินเดือนมาเล่าไทยไปกินไปนั่งกินเล่าหน่ออ
1: ย่าไปปากจะไปปากเงินค่าบ่ใช่เงินสู
0: แม่นบ่ใช่เงินค่ามันเงินสูแล้วเล่านอกน่ะมันขวดเต่าใด
1: ปั้นปลายบ่ได้หรอ
0: ไอ้จ้อยไอ้ลองกึดก้อยหรอว่าเล่านอกน่ะมันขวดปั้นปั้นปลายบ่เดียวน่ะเปิ้นลนน่ะลงกันทั่วบ้านทั่วเมืองว่ายุคนี้น่ะช่วยกันประหยัดเฮาเป็นคนไทยต้องใจของไทยกินของไทยแอวเมืองไทยเงินจะบ่ได้ล้วนไหลไปต่างประเทศ
1: หูหูไอ้หูต่อไปนี้ไอ้จะเลิกกินเหล้าไอ้จะกินตึกวันนี้เป็นวันสุดท้าย
0: สาธุขอคือมันแน่สักหลายเตอะไปไอ้ไปอาบน้ำมากินข้าวแล้วก็เข้านอน

0: ่คุณจ้อยไหนว่าคุณจะเลิกกินเหล้าคุณกินเหล้าเห็นมั้ยโยกะ
1: ว่าไอ้เลิกกินเหล้าออกมาไอ้ก็มากินเหล้าไทยไอ้ก็ฉันลองตามนโยบายของรัฐบาลนะลุงเป็นคนไทยช่วยกันประหยัดกินของไทยดื่มเหล้าไทยเอาเมียไทยเที่ยวเมืองไทยแล้ว
0: แมวมันเคยกินป่ามันบ่กินแล้วมันก็ต้องด
1: ม
0: ว่าอยากก็มาแกงออดแกงเอ็ดสูนี่นะแมงหางงอสีตีน
1: แมงหางงอสีตีนชูหน้าข้าเป็นหมานู่นชูนะแมงสีตีนมีเขา
0: โหแมงสีตีนมีเขาโหผัวเขามาด่าเขาเป็นงัวเป็นควายลูกนี่โอ้บ่าแมงก้นด้านเปล่าต้นไม
1: ้แมงก้นด้านเปล่าต้นไม้เขาวอกลุงนี่ฮะแม่จริงมันต้องมาด่ากันเป็นวอกแม่จริงลงมาเลยลงนะ
2: ย่างย่างมาจอยย่างด่าอีลุนมันก็เหมือนด่าอีแม่อีลุนมึงก็ได้ปากหน่อยมาเข้าเรื่องชูเขาเนี่ยมันผีเข้าผีออกถ้าดีต่อกันนี่หูอย่างหนังชีวิตถ้าพลิกกันมานี่ขาลึงปึ้งปังอย่างหนังสงครามบ่อายเฮาป้อนเขาพ้องกะมึงเฮ้ย
3: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ำลังรับฟัง
1: กว้างเมมซ่างอนโต๊ะเก่ามันลินไก่กินเหล่าฟุนโททำโมสังโคเนาะแต่กินเหล่าใจเต้ยกุ่นปอบัตตันจะตับแข็งสักวันมันปอบะหู้โตห่อเอวเหล่าฟันเมจนปอพับบ้านคุณยังมาลักล่ำมันแปลงดีใส่โตเนาะกินเหล่าแล้วอูกากำเก่ามันอูลืมอูเล่าเขาไข่เอามุยซับโคเนาะอุ้ยอดมาได้วินเตอร์วินเตอร์ละเนาะ

หลินไฮโลเนาะไปงานศพหลินกาไผ่จุนยืมเงินล้าน 20,000 ปุ๊ดตื้นจนมดโตเนาะลูกเจ้ามาตุ่มกะอาบน้ำไก่ลูกแม่บ่สนใจใครเอามีดโกกโหเนาะเดี๋ยวพ่อมาเดี๋ยวก็เหล่าปะก้อยใครเอามัดคอหอยแล้วแกงเหมือนซาโดเนาะ

คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

ืบสานวรรณกรรมปืนบ้านล้านนาข้าวห่ำกำซอโดยคุณอรทัยคำน้อยบ้านม่วงคำตำบลแม่คำอำเภอเมจันจังหวัดเชียงไฮ้ข้าวสั่งสรรวันเกิด

เลยตัดสินใจขยายความคิดบอกมิตรทั่วบ้านล้านนาจะจัดงานเลี้ยงสั่งสรรหันษาสนุกเฮฮาม่วนงานกันเจ้า

เชิญแฟนรายการสาครตัวเจ้าทุกท่านไปเมาบ้านน้องจะเลี้ยงสังสรรค์กินกันอิ่มต้องตัวของเขตห้องคนฟังมีตึงสปะ

ยกุ๊กฝีมือเลิศล้ำเก่งอ้อมแมวพงต้มกงแมวน้ำเจิญมาจิจำลองจิมต้มซุปเข่าม้ายำงาปลาลิมจานที่อยู่หิม

ลูกนูนาลายพ้อยต้มส้มตกโตจวนน้ำลายย้อยแก่งหกแมวน้อยสุกสนไก่งวงไก่ฟ้าถ้าหนึ่งตึงคนติดใจกู

น้องผัดเผ็ดแมงเวายามกินข้าวต้องรับรองจะต้องเอ่ยชมทอดกรอบจะเลิกจักกิมต้มขมแกงอ่อมลิงลมต้มซุปจางเทาพระแมงแสนตีนก่อนหน้ากินเจ้ากวางพัดกระเพราเลิศลดตักปอบอดตันลูกกันอดอดกินมดจ้อนถ้วยเลยนาไข่เมาไข่ฟ้อนลูกก่อนเลยนาดนตรีหามากะ59ไว้มาตาเสือพร้อมเบียร์และเหล้ามีฮือได้เมากินนักฟังเสียงดนตรีเวนดีคือคักลูกจักยืดเส้นเอ็นคลายเจิญจวนมิดฮักนักข่าวตั้งหลายบ่ว่ายิ่งใจบ้านเหนือบ้านใต้13กุมภาเจิญมาฮือใดมาห่วมอวยชัยเป่าเค้กสาวล้านนาจัดงาน

เพิ่นก็ว่าตกน้ำมันก็ตึงบ่อไหลขอคือน้อยจำใส่ใจตึงบ่ว่าไปว่าเพิ่นว่าข้าขอคือมีเหตุมีผลเมื่อเกิดมาเป็นคนอยู่ใ

น่าดับไปไหนกันไตบ่าบ่าเปิ้นมาไผตึกบ่ามาตัวตึกบ่มาค่ะยังกับนะพี่น้อยนบน้องกับบ่าฟองเปลี่ยนข้าบ่าจังมาไผในจะตายบ่ตายจ้าสุ

bằng khôn tài là chuồng lạc văn xong mà tài lạc ngay ý lạc mà xuống dậy cho bây và ai khẩu kết ngay cho khó mà giang lương xa dần à เรื่องคนที่หมอลั่นเขาว่าเพิ่งสัมมาสัมพุทธเจ้าไอ้ละก็ยังบ่เข้าใจยังบ่ฮู้

บ่บอกแล้วจะโดนบ่กอกบ่ได้ที่ไหนไหนไอ้นกจะขอซักถามคนรักซักคือหันใจศาสนามันจะมาจากไหนไหม

ก็ตึงเข้าใจมาเตือนน้อยเตือนน้อยจันฟองเจ้ามานาสันเมืองตวนนายไปว่าข้าถามย่องอีข้าจะถามจันฟองแค่สักน้อยจะถามไปว่า

ไปไปนาไปวัดกันยังวัดกันยังมาเป็นมาความหมายเป็นไปอย่างดี

0: ông lo phèn quá nhá dần à.
1: Anh Hào với Mạnh luôn.
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: เจินเจ้าเจินเจ้าไอ้นั่งโต๊ะไหนดีอะเจ้า
1: น้องน้องน้องห้องคาราโอเกะ VIP อะที่ไอ้โทรจองไว้คือจำนายไอ้อะอยู่ห้องไหนอะน้อง
0: อ๋อพอดีเจ้าของฮาร์ดเปิ้ลคือคนอื่นไปแล้วละเจ้าไอ
1: ้โหยังอีได้อย่างไรน้องก็ไอ้อุตส่าห์โทรมาจองแล้วบอกคือเขียนชื่อป้ายติดหน้าห้องไว้แล้วหรอ
0: ก็ย้อนเขียนชื่อติดหน้าห้องนะกะเจ้าไอ
1: ้
0: เจ้าของฮาร์ดเปิ้ลก็เลยไม่ยอมอะ
1: โอ้บ่ยอมได้อย่างพ่ออย่างอะน้อง
0: สุมาตะเจ้าไอ้เจ้านายอ้ายละชื่ออย่างก็
1: ก็เฮียแปะอ่ะน้อง
0: นี่ละเจ้าก็ย้อนชื่อเฮียแปะนี่ละเจ้
1: า
0: เจ้าของเปิ้นก็เลยมายอมมือเข้าหานเปิ้นเปิ้นบอกว่าชื่อบ่เป็นมงคลน่ะเจ้า
1: โอ้ชื่อเฮียแปะมันบ่เป็นมงคลแท้เฮ้ย

0: ผสมผสมซื้อของน้อยเหรอเอากะปิน้ำปลาชาเขียวบุหรี่ซองไว้ๆเนอะ
1: อันมึงก็จ่ายสตางค์มาก่อนถึงจะเอาของฮึ
0: โหก็เอาของมาก่อนกะแล้วจะเอาสตางค์ฮึ
1: โอ้ยบ่ได้บ่ได้คนอย่างมึงนี่ต้องจ่ายสตางค์มาก่อนถึงจะเอาของฮึ
0: โหๆผสมก็ยังมาดูถูกผมยังแตะยังว่าอีปะล้ำปะเหลือฮะ
1: โอ้ยบ่ใจว่าดูถูกมึงนะมึงลองกึดก่อยแล้วว่ามึงชื่ออะหยังฮะมึงชื่อหยัง
0: ชื่อไอ้เบี้ยว
1: ปึ๋งไอ้เบี้ยวชื่อบ่เป็นมงคล

0: น้องน้องเล่าข่าวตองน้องน้องเล่าข่าวตองได้ยินก่
1: อได้ยินเจ้าแต่บ่ขายเจ้า
0: โอ้ไอ้ยังเปิดร้านเล่าแล้วบ่ขายหูก็ว่าไอ้เป็นไผเนี่ยไอ้เป็นนายดาบนะ
1: ก็ย้อนหูว่าไอ้เป็นดาบเนี่ยเจ้าเลยบ่ขายมันมาเป็นมงคลกลัวกินแล้วจักดาบ
0: โอ้อันว่าแต่ว่าดีน้องไอ้บ่ใจนายดาบไอ้เป็นผู้กองปลอมตัวมั้ยอ่ะ
1: ผู้กองขั้นหายเจ้าเมาแล้วกองอกยอกสตังก็บ่ใจ
0: เออนั่นเฮ้ยบ่ได้กินแล้วเฮ้ยเฮ้ยชื่อบ่เป็นมงคล

0: หัวโจกมาขึ้นแล้วเน้องวดนี้จะเอาเลขอันยังพอง
1: มาแล้วบ่อยาบลอยเอ๊ะแต่คืนนี้ลุงฝันหันได้กบช่องตัวเอาช่องเก้าเก้าช่องดีจ้าหน่อย
0: เอ๊ะเลขลุงฝันดีแต่เลขจัดงามนะ
1: แต่ว่าเปิ้นจึงว่าฝันดีแต่บ่แปะเลขหมุนพ่อพี่น้อยลูนเหลือก็เจียวก้อมหน่อยๆเอ๊ะบ่เอากดเฉียนทายแต่อันกับหกประตูให้ลุงตัวเนาะแล้วก็วิ่งเก้าให้ลุงตัวหน่อยเนาะ
0: อันเอาตามนี้เนาะขอให้โชคดีนะลุงเด้อ
1: ชมพรปากเนี่ยลูกหลานเนาะ

ต่คืนนี่มาฝันแปลกประหลาดอย่างใดเนี่ยจะว่ารับก็บ่รับจะว่าตื่นก็บ่ตื่นฝันหันได้ใช้นาฬิกาโรเล็กฝังเพชรก๋อยท้าลายแฉนลุงเนี่ยเอ๊ะสงสัยจะได้เลขเด็ดจะเป็นเชียร์เมื่อเท่าลุงเนี่ยกินเองมันได้เอาเพิ่มชักน้อยก๋อยปลายบ่พองานนายฝันเฮานี่ว่ากินเลี้ยงอีลูกเจ้าบ้านเจ้าจองตัวก้นตุ้มลุ่มไม่พอบุรุษประชานีบนก๋อยแล้วบุรุษจากผ่าจะโคนมาเป็นหมู่ก๋อยเอ๊ะ2992ก็จะไปเชาะเงาแถมชักน้อยนี่เพิ่มชักน้อยเพิ่มเข้าไปป้อเพิ่มเข้าไปเศรษฐีเมื่อเท่าล่ำรวย

0: ถึงลุงและจะเป็นคนแก่น้อยแน่ลุงยังหนุ่มอีกนาน
1: ลุงไปไหนครับลุงลุง
0: ผมจะหาภัยอ่ะ
1: ผมนะครับ
0: อันนี้เหมือนฟันจะคืนลุงเนี่ยเป็นยังเนี่ย
1: ผมเป็นจ้าครับ
0: ผมจะหาโอ้ก็เรียกว่าตำรวจอีก
1: ผมเป็นจ้าตำรวจครับ
0: ผมหาแกว่าโอ้สวัสดีครับไม่ฉาอันไปกาดอย่าไปเด้อ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวลุงอ้าวมีพิรุธเนี่ยมีอย่างพิษกฎหมายอยู่ในตัวก็ผมขอทำการตรวจค้น
0: มันมีนะเว้ย
1: อ้าวอ้าวนี่รอเนี่ยเนี่ยนี่ใบอย่างเนี่ย
0: อันนี้ใบซื้อของกาดครับ
1: อ้าวใบซื้อของจะได้ว่ามีหัวมีตายตัว
0: ก็อันชื่อหัวกาดมาได้ก็ไปตายกาดเนี่ยครับ
1: แล้วนี่เหรอมีล่างมีบนนี่เหรออ
0: ๋อเมียบอกว่าถ้าผมมีกาดจังล่างให้ไปกาดบนครับ
1: นี่แล้วก็ปิดทุกประตูแล้วก็วิ่งก้าวนี่เหรอฮะ
0: ถ้าซื้อของแล้วเตียวมันจะให้วิ่งเอาอย่าครับ
1: อ๋อเรียกว่าลุงซื้อเหล็กใต้ดินนี
0: ่ซื้อบนบ้านแฮะกะเขาจะมาขายบ้านฮะหรอ
1: เหล็กหวยนี่นะ
0: แม่งนะกะ
1: อ้าวผมขอจับคุณในข้อหาเล่นหวยเถื่อนผมขอใส่กุญแจมือคุณ
0: โอ้เดี๋ยวนะคุณจำนวนชายทั้งสองข้างเลยกันเนี่ย
1: ทั้งสองครับ
0: จะโมจังโคเฮเตอร์เก้าสองเก้าไม่ได้หักเลือดพูดอย่างนี้แต่191ทุก
2: ท่านกำลังรับฟัง CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: จำนวนแล้วแกประชาชนนะ

0: โอ้โหลุงสุกมาอย่างกันนี่
1: อ้าวสวัสดีคนทั้งวัดพิธาคาม
0: โอ้โหสวัสดีลุงสวัสดี
1: อ้าวก็มาเรื่องพักนี่บ่พักนี่เนี่ยกะพักสักสามปีก็ได้เหมือนกันนะเอาละกำเนินะมะขนาดจะกินเหล้าคนหลงคนหลงสักสามปีนะไปแล้วเนอะสามปีปะกันใหม่บายบายฮิว

0: โอ้ลุงสุกมายังแถมมอเนี่ย
1: เอาน
0: ี่ก็พักไปแล้วบ่ใจกะ
1: คือว่าผมไปกึดไปแล้วนี่นะพักไปแล้วมันก็บาป้นไปไหนช้ำละอ่อนก็มาบอกว่าพักได้ยังไอ้ป้อชงไปเลยๆอย่ากะโอ้ยชดไปที่วัดตุ้นลุงก็มาอู้เป็นพระฉาบาลี
0: ว่าใดว่าใดอ่ะ
1: อีนาตานาตุกขังโลเกการเป็นนี่เป็นตุกที่ชุดในโลกผมก็เลยมาขืนมาพักละชงไปอย่างเอี้ย
0: ลุงแน่ใจก็ว่าลุงจะมาพักเนี่ย
1: โอ้แน่กว่าแน่ยิ่งกว่าแน่แน่จริงๆถ้าบ่แน่จริงขอให้อีลิงเป็นวอกด้วย

0: อ้าวลุงสุกมาแถวมอนะฮะ
1: โอ้ยก็ไม่มีปัญหานะกับคุณทวาด
0: มีปัญหาอะไรยังไงมอตวาดก็มาวันนี้ก็มาแถวมอ
1: มันก็เรื่องดมๆนั่นแหละเรื่องพักนี้บะพักนี้เนี่ย
0: โอ้แล้วจะเอาอย่างใดกันแน่บะเดี๋ยวเนี่ย
1: วันนี้ถึงจะพักเนี่ย 100% เลยล่ะกระเป๋าเสื้อผ้าก็เกลี่ยมาเรียบร้อยแล้ววันนี้พักนี้แน่นอนเลยล่ะ
0: โหก็ยังมาพักอย่างที่นี
1: ่โอ้ยก็มันเดือดร้อนน่ะที่บ้านก็พักบ่ได้เนี่ยลูกจะหือพักเมียบ่หือพักบ่ฮู้จะไปเปิ้งไผชดไปที่วัดช้ำตู้หลวงก็บ่ฮือเข้าวัดจะไปหาที่สงบสงัดโอ้ยเลยต้องมาเป็นคนจอนจัดมาพักทกช.เนี่ยกะ
0: ลุงที่นี่เปิ้นบ่ฮือพัก
1: ฮกฮกแล้วจะเอาอย่างใดเนี่ยลูกจะฮือพักเมียบ่ฮือพักตู้ลุงก็บ่ฮือเข้าวัดหวังจะเปิ้งทกช.ช้ำบ่ฮือพักแล้วจะอู้ยะหยังเนี่ยพักนี่ทกช.พักนี่ทกช.พักนี่ทกช.อี

0: สวัสดีเจ้าข้าเจ้าบุเกียงตัวแทนกระเทยจากภาคเหนือขอยินดีต้อนรับสมาชิกกระเทยที่มาจากทุกภาคของประเทศไทยวันนี้หมู่เฮาทุกคนต้องมาร่วมใจกันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนยสมคกท
1: ขออนุญาตค่ะดิฉันนางสาวฟ้าประธานวิหารประทีปตัวแทนกระเทยจากภาคกลางขออนุญาตถามว่านยสมคกทแปลว่าอะไรคะ
0: ขอบคุณเจ้านยสมคกทแปลว่านายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยเจ้า

0: อัลตินเลือกข้าเจ้าเป็นนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยด้วยเหตุผลที่ว่านายกต้องเป็นคนเมืองตอนนี้เชิญตัวแทนกระเทยทั้ง4ภาคเสนอข้อเรียกร้องเจ้าเริ่มจากภาคกลางภาคอีสานภาคใต้และก็ภาคเหนือเจ้า
1: ห้ามทุกคนเรียกเราว่ากระเทยหรือสาวประเภท2 ห้ามพิมพ์สื่อบนบัตรประชาชนว่านายเพราะนี่คือผมดอยของข่อยเอกสารสำคัญทุกใบต้องใส่คำสรรพนามน้ำหน้าว่านางสาวเด้อค่ะ
2: ไอ้ยะยกเว้นการคัดเลือกเกณฑ์ทหารเพราะว่าพวกเราคือผู้หญิงตัวเล็กๆที่อ่อนแอไม่สามารถเป็นรั้วของชาติได้นอกจากไปเป็นแม่บ้านรั้วของชาตินั่นแหละนั้น
3: ข้อสุดท้ายเจ้าห้ามเรียกหมู่เฮาว่าไอ้เพราะมันเป็นกรรมอุติยาบคายที่สุด

0: คิดไปแล้วน่าใจหายนะเจ๊เห็นหน้ากันอยู่หลัดหลัดตายเสียแล้วท่านนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทย
1: ไอ้ยะตายโห้งแล้วเขาเป็นไรตายฮะ
0: ก็เป็นโรคอันนั้นแหละเสร็จงานศพแล้วพวกเราจำเป็นต้องเลือกตั้งนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยคนใหม่ไปไปวางผ้าบางสกุลกันเจ๊แล้วเราจะเลือกใครเป็นนายกคนใหม่ดีล่ะเจ๊เอ๊ะเห็นแล้วเห็นแล้วนายกคนใหม่เดินมาแล้วใช่แล้วใช่แล้ว

0: เล่าเล่ายายาใครจะบอกดักกันว่ากินดักจักปลาหื้อเสีย
1: คนมากินเหล้าหื้อยางปากเหียคนมักเหล้าเบียไอ้บัดห้าม
0: เล่าเล่าเบียเบียเมียจังจมซ้ำบัดใจของลำแต้ตัก
1: เพราะว่าของกินลำอยู่ที่คนมักย้อนว่าหักรถเหล้าสุราก
0: ันคืนยังอีบะเมินนั่นนาใส่ปุ่มนั่นกาเหมือนไฟเอาตอน
1: เอ้ยบ่าสนใจไผใจกำป้อนกินแล้วก็นอนแตบเสียบ
0: ไผว่าบ่ฟังเที่ยงอยู่แบบแบบเมียไปเล่นจู้บ่ฮู้กาม
1: ันไปหาประสบการณ์จ้างมันเด้อหนาการก่ายแล้วกามันจึงปิกบ้าน
0: กันอู้ยังอีเป็นนาดียานยั่งเหี่ยสักวันเหี่ยปะ
1: กันว่าเตียวกินเล่ามันจ้างฟะยั่งกินมาเมินแล้วนะ
0: ใครเอากุยจดอูแบบนี้นะมาตะอกหาตะกะว่าอัน
1: บัตตะบัตตะหายืนมามันหน้าหาจะวำเต้าฟุบไม่อยาก
0: เฮ้ยสอนสู่ตึงแบบฟังกะ
1: ปะมือเฮาปิกอยู่มือทำน้อยจะได้ตีคนเท่านี
0: ่โหอันนี้ป้อนานนะ
1: เออบัตถ้ามาสอนเฮาให้ใหญ่แล้ว
0: เฮ้ยบ่าคิดเล่าเหลือกำมูนี่

0: ิ่นกินเข้างายออกไปลุบๆยะเวียกการอันกู่คน
1: ยะตายจ้างเตะหาดึงบ่สนบ่ลอยสักคนถึงบ่อดอ้าง
0: หนูว่ากินกะเหล้าเมาบ่กึดสร้างแห่มน้อยหนต่างจะมืดตึก
1: บ่ถ้ามาสอนหมู่มีกรรมกึดเป็นนี่กันลึกๆกองทุน
0: เปิ่นเอาไปก้ายืมเอามาหมุนเอามาลงทุน
2: ท่านก
0: ำลังขายว่าอัน
2: CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้าน
1: จันจันเย็นปีแล้วมันดอกกบ
0: ก็ดีเหลือคิงเป็นร้อยปันตบกุมกะหากเลือดเล่าตึงวัน
1: คิงหูก็หาหาลูกไผกันนายพลนายพันป้อห้ามบ่ไว
0: ้โหใหญ่อันเลยกะหาอย่างมันใจเป็นดีใครไปหู้จัก
1: บ่มียศถาบันไดลาบสักป้อห้าแขนหักดีผักเดียว
0: ไปอู้ไกลๆบ่ห้าหอกเหวมากวนมาเขียวเดี๋ยวจะเขียวบิน
1: เฮ้ย
0: หาสอนขิงเขาตึงบ่ฟังกะ
1: บ่ถ้ามาสอนหาบ่ฟัง
0: เฮ้อไอ้จันหาใส่ป้อหนานี่อย่างนี
1: ่ป้อหนานขิงมาหาสิหาก่อนลูกสอนศีลสอนธรรมอ่ะสอนในวัดในวาบ่กะอย่ามาสอนในวงเล่านี
0: ่เฮ้อแล้วในวงเล่านี่เปิ้นสอนหยัง
1: สอนมวยน่ะกะ
0: แล้วเปิ้นสอนจังได
1: ๋สอนเอี้ยกะ
3: อัลลาห์อัลลาห์ลาลาช่วยนานกะ
4: ฮะไปยังกันอย่างแน่คนหนึ่งก็นานอวดหู้แหมคนก็ขี้เล่าเหลือกรรมไปปีกบ้านไผ่บ้านมันไป

0: ตึงตึงกี่โมงกี่ยังเลี้ยวลื่นนี่ขี้เกียจหลังยาวทำงานเร็วมาก
1: ครับผมจะทำงานมวยอย่างนี้ครับ
0: พรุ่งนี้ลื่นไม่ต้องมาทำงานเลย
1: แล้วมันฮือมากกว่าครับ
0: ไอ้ยาลื่นนี่ผูกไม่รู้เรื่องเอาอย่างนี้เลือกกลางนาถ้าอยากจะทำงานต่อไปให้ขายังกว่านี้ออกรถได้เลี้ยว
1: เท่าแก่ครับวันนี้ผมขอพักตะวันได้ก่อนครับผมง่วงนอนครับ
0: ไอ้ไรกลางว่าจ้างลื้อมาทางงานไม่ได้จ้างให้ลื้อมาง่วงถ้าลื้อง่วงนะให้ไปง่วงที่บ้างที่นี่คือที่ทำงาน
1: ครับ

0: ไอ้ยาลือขับลกชาเป็นเต่าเป็นหอยอย่างนี้นะว่าก็แย่น่ะสิขากดุงกลางข้าหมดเหยียบหมดไม่ไปเลยสิ
1: ผมง่วงนอนครับเท่าแก
0: อะไรก็ง่วงนอนห่วงนอนอัดดื้อกินยานี่นะมันจะไล่ไม่ง่วงนอน
1: ผมมากินนะครับเพิ่นบอกว่าคนกินตายคนขายติดคุกนะครับ
0: อ้าวก็ลื้อง่วงนอนนี่นะถ้าลื้อไปไม่ไล่ของอ้วกอยู่บนรถตั้งหมื่นตั้งแสนทรงไม่ทันอ้วกก็เจ๊งน่ะสินะเอาไป2เม็ก2เม็ก
1: เออผมคือ
0: บัดเอานะเอานะกินๆๆๆๆ
1: ครับเท่าแกครับกินก็กินครับ
0: ยังงั้นสินะลื้อเหยียบลกไม่ถึงร้อยเมียน้อยอ้วกตั้ง5-6คงก็อกตายน่ะสิเนี่ย

0: อัลลือดิครับโลกภาษาอะไรของลือวะฮะเนี่ย
1: พวกผมตาลายครับเท่าแก
0: ่อย่าระวังสิกล้อข้างหน้านะอ้วนสี่เลี้ยวเ
2: ออกุศลธรรมะกุศลธรรมะเอออย่าบ้าพาไป

0: าได้ลุงท้องวันนี้มีข่าวเด็ดๆอย่างห้องฮะ
1: หือใครฟังข่าวอ่ะ
2: วันนี้ถ้าจะมีข่าวดีนะ
1: นี่ตะคืนเนี่ยชดชดเลยล่ะข่าวฮอตหลายไอ้พัดกับอีเกี้ยวพิษหัวกันยังไอ้กันไปตีกันมาอีเกี้ยวนะเอาพิษแตกว่างปากไอ้พัดเขี้ยวหักหกขี้เลยอ่ะเห็นเตะเลยนะ
0: เขี้ยวหัก
2: พิษแตกันก็บาดยังก็ไปเลย
1: โอ้ยมันบาดเจ็บพิษแตกธรรมดาเว้ยลูกหลาน
2: พิษแตกยังไง
1: พิษแตกมันติดแกนคุก
0: โอ
1: ้ลมกอก

0: อันลุงทองไอ้ข่าวที่มันเน็ตๆที่มันฆ่ากันตายเลือดฮะเลือดห้ำนี่มีเหรอ
1: มีม
0: ีข่าวตะกี้มันไข่บางไป
1: เขายังไงเนี่ยชูไข่หุ่นยังมาถามลุงทองลุงทองไทยรัฐจะไข่แจ้งแถลงไข่ให้ฟัง
0: นั่นเราเอาข่าวที่มันพูดเลือดมีเหรอ
2: ข่าวตื่นเต้นเนี่ย
1: ตะวันนี่นะฮะนะแตงคนตายเนี่ยเจ้าเจ็ดแผลตึงตับตึงปอดตึงไส้แตงจนพรุนเลยล่ะ
0: และตำรวจมายับกัน
2: เออแม่นแม่น
1: ยับมาได้ตำรวจว่าบัตรสามารถจะจับพระนี่ได้โ
0: อ้พระยังยังลงพระยังพระยัง
2: พระยัง
0: พระยัง
1: พันหยาดใบไม้ในตา
0: ลุงเหมือนกันนั่นแหละตะวันนะเฮ้ย
2: จะหัวหอนแล้วเนอะ

0: สุมาสุมหัวกันอย่างนี้เนี่ยฮะ
1: เรามาฟังนะฟังลุงทองไทยรัฐเนี่ย
2: ข่าวละปะมันนะ
0: ฟังลุงทองเล่าข่าวเล่าบ่ได้มันมันมันต้องเตะโดยถึงจะมัน
1: ของป้ามันกะ
0: มันกะนี่ข่าวไอ้ตันไปเอี่ยวงานปวยหลวงนักเลงลุมมา8คนมาจะซ้อมไอ้ตันน่ะป้อถ้าไอ้ตันตบประภาคเขาใส่อ่ะตีนจด
1: โอ้โหมันเน็ตๆๆอะ
0: ล่ะมากล้องตีนจดไปแล้วไอ้นั่นงอมมาไอ้ตันวัดหัวเลย
3: โอ้อะล่ะอะล่ะมาวัดหัวใครอย่างนี
0: ้โอ้ก็ใหญ่ๆมันน่ะเนาะมันนี่มันแต่แต่หลวงหันแต่มันก็ต้องเอาแต่ล่ะ
3: แล้วงานนี่เป็นไง
0: เนี่ยเนี่ยพัดเดลิเนียวหูจักอ่ะ
2: โอ
0: ้
2: โหอ่อนสักคราวหรือเปล่า
3: โอ้โหปอปอปอปอปอปอหลังหลังทั้งหลายเดียวมาด้วยหลังทั้งหลาย
1: มันเลือดรัดการละเว้ยการอย่าพัดเดลิเนียว
3: มันเดียวนี่ขนาดข้าวเดียวหัวปวดจะบ้างก้อนแถมข้าวนี่จะตายคำตีนงานนี่แหละเนี่ยพัดเดลิเนียวนี่ท้องไทยรัดคนล่าคนเด้อ

Hello, you. Why whiskey too big, tamarind too fuck? Speak Thai แปลว่าสวัสดีเพื่อนเล่าข่าวสองกงมะขามน้อยสองฟักโอเคโอเค

0: ว่าได้ลุงใจมาแตงตัวใดแตงลงมา
1: เอ้เฮ้ยลุงแตงแปะก่อนใดก่อน
0: โอ้ว่าไปเลยแปะกันได้ยังไง
1: ก็มันหมดกระเป๋าเดียวแฮะจะแบ่งกันต้องกาเล่นบ่ได้กินกันแตงน่ะ
0: โอ้คนเฮาเล่นน่ะมีอย่างก็มาหมุนกะสร้อยแหวนเนี่ยก็มากับลุงใจ
1: ลุงมีสร้อยคอนี่บาทเดียวอ่ะลุงเอาชามปันน่ะดอกแต่ใดว่ามาเลย
0: อ้าวได้ดอกร้อยละสาวพูดไปเลยเอามาฮะ
1: ร้อยละชาวเนาะ
0: เออ
1: โอเคเอาไปเลยอ่ะลูกป้าใจต้องชู้บักเนาะ
2: มาแล้วเนอมาแล้วเนออือ
1: โอ้แต่ลูกจะลูกยังหยังน่ะเล่นกันดีๆเออนั่นเขาลุ่นหยังแชมป
0: ์ก็ได้ว่าลุ่นหยัง
2: ตำรวจ
1: ผู้จัดหาโอ้แชมป์มาแชมป์
2: เขาก็เปิดแล้ว
1: ตัวมันอันละอันละเอามา

0: นี่บ้านไผ่บ่ฮั่วเนี่ยจะเข้าไปไหนเตาไฟทำทีเป็นหนึ่งเข้าเป่าไฟมันจะไปผู้เรื่องอันยังกับเฮาอันหมอกกับหนวด
1: อ้าวลุงทำอย่างอยู
0: ่ปุจจะสวัสดีครับเจ้าคุณเจ้านายเอ้าหนึ่งเข้าอย่าครับ
1: หนึ่งเข้าแล้วลุงยังบ่ดังไฟ
0: ปุจจะเอ้าไอ้มาได้ดังไฟจะลูกครับผมขอยืมกับไฟครับเราครับ
1: อ้าวนี่กับไฟ
0: โอ้อันนี้มันกูแจมือมาใจวันนี
1: ้ก็กูแจมือน่ะกะไปนึ่งข้าวที่หงพัก
0: ฮะไปหงพักแฉมาหนอหนอนึ่งข้าวมาได้ดังไฟ

0: อันวิ่งขึ้นบนบ้านคนหนึ่งตามไปเร็ว
1: ครับผมไอ้ชดก็ที่นอนห่มผ้านี่ดีกว่าเลยเว้ย
2: อ้าวลุงเป็นยังอ่ะ
1: ผมไปจมือครับโอ้ผมไม่
2: อ้าวไปเมื่อยห้องพักพุ่น
1: โอ้ลุงใจทำคนกันนะ
3: แชมป์แชมป์ช่วยลุงไม่ไหนกูมาได้เอาดอกเข้าเมืองจะเน่า
2: ไปไปพอเท่ามาเล่นการเท่านั้นไปห้องพัก
4: โอเคเดี๋ยวไปตู้กับ
5: ดักไปเอาหัวใจไหมโอ้ขำเจ้าขำเจ้าไปเอาหัวใจช่วงพี่ชายไปเอาหัวใจกำเดียว
4: รถเครื่องไปกำเดียวแล้วไปกำเดียว
5: รถเครื่องไป
4: รถยนต
6: ์ลุงใจถูกจับ
5: เจ็บขนาดมันเจ็บไปเนี่ยเนี่ยโอ้โหเนี่ยนี่ทนช่างตี
7: เ
5: ลยเนี่ย
7: เอาออกคนเดียวมันจะได้ก่อนเราใส
5: ่มันได้
7: เราถ่ายรูปเราเอาจากที่
5: เจ็บขนาดไหนเจ็บปวดบวมหมดอ่ะ
6: ดวงใจถูกจับแล้ว

0: ็ดีซักมาก็มาเฮามาหอนที่บ้านเนี่ยมันให้จะนึกว่ามีคนตายกะคนตายบ่มีมีแค่ขี้เหล้าลูกไว
1: ้โอ้มาเดี๋ยวนี้ยิ่งใหญ่เนาะมาย้ําบ่กิ่งกําเดียวกําเดียว
0: สู้จะตีข้ากะสู้จะตีข้ากะสู้จะตีข้ากะสู้จะตีข้าบ
1: ่พอพอแล้วชูชินมาฟาดข้านี่ตั้งแต่ชินเปียจนชินปองแห้งพอแล้ว
0: เออฮือมันหูไปเหียฉายาสูปู่สีสิ้นแห้ง

0: วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยข้าหน่อยเถอะโอ้ยผู้ทองมันตีข้าช่วยข้าหน่อยเถอะ
1: มีอย่างละเหมือป้าแดง
0: อันก็บ่มีหยังเก่าอ่ะ
1: บ่มีอะหยังอย่างเสียงดังกับบ้านกับจองอ่ะป้าแดง
0: ป้าเพียงแต่ซ้อมเสียงไว้บ่ได้เพื่อเหตุการณ์จริงมันเกิดจะได้มีคนมาช่วยป้าตันก็ในทีวีเพิ่นยังซ้อมเตือนภัยเหมือนเตือนสึนามินั่นเนาะ
1: มันซ้อมไว้เนาะป้าเนาะ

0: ช่วยหน่อยช่วยหน่อยเถอะช่วยหน่อยโอ้ยผู้ทองสามข้าเจ้าบ้านพ่อบอกว่าช่วยใจจืดใจดำกันแท้จนมาเนาะช่วยหน่อยช่วยหน่อย
1: วันแหงเล่นๆๆๆวันนี้อย่ามาซ้อมถึงบทถึงบาทแต่ว่านี่ป้าตาพูดพันจาแต่ว่าเท่าถ้าเป็นดารานี่ตุ๊กตาทองเน้อ
0: ก็ซ้อมนะกะซ้อมกูโดนปู่ทองซ้อมนี
1: ่ฮะผมนึกว่าป้าแดงซ้อมเล่นนี
0: ่เออแม่นกูซ้อมโดนปู่ทองซ้อม
1: เออข้ารำคาญสู่มาเมินละเป็นกระต่ายตื่นตุ้มเป็นเด็กเลี้ยงแกะชอบวุ่นวายชอบจุคนอื่นเพื่อเดือดร้อนสูเนี่ยมันเข้าตำรากินจุชอบดุชอบด่าอู้แล้วเซ็งเก่งก้าวยช่วยทั้งปีข้อขอตัวขออ้วนเวลานอนพออย่างรถเวสป้าก้นสูต้องเอาสุภาษิตนี้ไปใจละ 1. อย่าดุแจก 2. อย่าได้แหวก 3. อย่าดัดสะแพก 4. ด่วนพอสมแขก
2: ลุงทองมันแปลว่าอย่างนี
1: ้ไปปีนเอาก็เดียวเด้อ

0: กับแกงมันเลยเจ้าน
1: ี่ๆๆๆไปปิดเลยครับต่อโคไม่เค
2: ยเมาๆจ้ะ
1: เมาๆเห็นยังยังไม่หยังเกิดขึ้นได้ที่ปิดคอนเนอร์ปิดเด้อ
2: ไม่เคยเนี่ยจะอี้หมายความว่าอย่างไรขอร้องเด้อพี่เคยนะพี่เคยบ่ได้มีซิดหยังในตัวล่านะมันมีซิดจะไปมาขวาง

0: หรือเปล่า
1: คุณกำลังรับฟัง
2: แม่และเจ้ามีอะไรยังเจ้า
1: อินเทอร์เน็ตล้าน
0: นาหนูมาจากร้านเสริมสวยเมียพงนะฮะเชื่อว่าจะมาติดต่อล่าไปประกวดนางงามฮะ
3: บ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ไปสำหรับล่าบ่ได้ไปเด็ดขาด
0: คือว่าหนูชื่อปื๊ดนะฮะ
3: เออบ่ปื๊ดบ่ขว้างอย่างซักอย่างอ่ะบ่ฮือไป
0: ไม่ค่อยแปลกก็ไม่เป็นไรฮะหนูลาเลยนะฮะสวัสดีฮะ
2: พี่เขยพี่เขยโอ้อย่างอี้หมายความว่าอย่างไรขออีปี่ไปทัศนาจรมาก่อนเตอะล่าจะบอกให้อีปี่ขอร้องเนอะพี่เคยนะมันจะมีซิดอย่างในตัวล่านะมันมีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: แสงมาเดี๋ยวนี้สู่ยังอีล่าเอาผัวแตกอ่ะ
1: อืมอีล่ามันใหญ่แล้วสมควรจะเป็นหอเป็นเนื้อได้แล้วคือมันเอาหัวเหี้ยข้าขี้ค้านเป็นห่วง
0: ข้าบ่ฮึเอาเด้ออีล่ามันน้อยอยู่นะ
1: ไปน้อยจัดใดอีล่ามันอายุ20ปลายแล้วรู้สู
0: เออถ้าเอามีเรื่อง
1: โหไอ้สีอู้เป็นยังไงอ๋อสู่อู้อย่างอี้ข้าหูเน่อตั้งแต่อีล่าจะเอาหัวนี่นะสู่นี่แปลงหน้างอคอหักจะไปสลิดอย่างอั้นตัวบ่ใจมีซิดจะไปขวางเปิ้นให้โดนมีหยับขวางอย่างวันนั้นแถมกะบลาเตือนแหละหา

0: คนเฮามาเหลือยังแล้ว
1: พี่เคยให้ยังเจ็บท้องกะ
0: อื
1: ้อพี่เคยเจ็บหัวกะ
0: อื้อ
1: แล้วพี่เคยให้ยังเสียใจยังเฮือไผ
0: คนเฮาเกิดมาน้ําตาตก3เตื้อ
1: น้ําตาตก3เตื้ออย่างใดพี่เคย
0: 1ป่อตาย2แม่ตาย3น้องเมียจะแต่งงาน
1: อ๋อละฮู้ละพี่เคยเสียใจที่ลาจะแต่งงานแม่นก่อให้ตามสบายเด้อพี่เคยเด้อล่าจะไปอยู่กับผัวล่าล่าไปก่อนเน้อพี่เขยเน้อบ๊ายบาย
0: ล่าล่าทำ3วันมาเผาศพพี่เขยเน้อ

0: ดาอย่างเพชรพอแดดอ้อยผัวเองมันเป็นอย่างอีหัวเน้อหัวเน้ออ๋อก็มีรักน้ำพักปากอีแม่ก้มหนูเป็นแหลบพอละ
1: อย่าไปมาย่อยนะอย่าไปมาย่อยนะบึดจะบึดจะ

0: เฮ้ย
1: ปีนี้ปลูกหยัง
0: เฮ้ไอ้อย่าปลูกมันอรูนะลองไว้เดี๋ยวปีอ่ะปีนี้เตื้อราคามันดีแล้วมึงปลูกหยังอิน
1: เขาจะปลูกข้าวโพดนะ
0: เออ
1: มันอรูปีแล้วแล้วหลาบแต่แต้ปูตื่น
2: พี่ก็ว่าจะปลูกข้าวโพดเหมือนกันนะแต่ไอ้กองน่ะกะว่าบ่ปลูกจะปลูกมันอรู
0: เออๆๆขอเจื้อไอ้สักปีเด้อเขียว
2: คนมันเหลือกรรมคนมันอรูมันอรูและเจ้าจะหูซึก
0: เว้ปากแก่ปากเนาะ

0: ันอรูปีนี่งามแต่แต่เขียวขอปอดเท่ามันฟุกสกรรมเตอะจะซื้อรถเครื่องใหม่ๆที่ม่วนๆสักกันเน
1: าะยังมาตันนั่งเตอะจะไปฝั่งเหยียดแข้ง
0: เออ
1: ขอให้มันได้ขายก่อนเตอะไอ้กอง
0: เออได้แน่ได้แน่เขียวรถเครื่องเหมาะกันปีนี้ลมเปี้ยมเนอร
1: ์บ่าต้องรถเครื่องอะไอ้กองรถที่บันไดนี่มันจะได้ก่อ
0: เอปากละแจ้นัว

0: หันก่อหันก
1: ่อ
0: เอาคำมาติดปากอีเขียวว่าเหี้ยหันก
1: ่อ
0: มันน่ะรู้ตายจอยไปเป็นฮอนเป็นฮอนได้แน่รถเครื่องปีนี้เอาอย่างไม่ลอยเด้อไอ้กองเด้อ
1: ปอสิไปมาซ้ำกันเขียวเอจะเอายาอย่างมาใส่มันอลูบ่ฮือมันตายจอยฮะ
0: มีกะยาแก้มันอลูตายจอยอ่ะ
1: ยาอย่างเขียว
0: ต้มน้ำฮอนเดือดเดือดท่านเอาเข้าหดเอารถไถเข้าไถฮันเนี่ยยาแก้มันอลูตายจอยแล้วก็ปีนี้สุดปีนะจะไปมานอนใกล้เนอคุณกอง
1: เวเมียแต่เมียเนอ

0: เฮ้ย
1: โอปีนี้บ่ปลูกมันอลูแถมกะ
0: มันอลูมันอลูน่ะกะอิน
1: ใช
0: ่ปีเลี้ยวสุดปีเพราะบ่ได้ใกล้เมีย
1: โอ้อันกะเออมาเลี้ยงปลาเห็นเน
0: าะบัดเดี๋ยวนี้มาขุดหนองปลาเลี้ยงปลาแล้วเบ้ย
1: โอ้ดีก่อ
0: โอ้ตั้งแต่ขุดหนองปลาเลี้ยงปลานี่เข้าท่าเฮ้ยนั่งกินดอกลูกเดียวนะ
1: โอ้ดอกเงินกายกอง
0: เออดอกเงินห้าหยังดอกแก่ขนองนะกะถ้ามีดอกแก่ขนองนะไอ้ก็ตายแล้วกะอาหารก็แป้งปากก็ถูกเอาดอกแก่น้ำมะลวกกับน้ำพริกห้าจบมาเป็นมะโฮก้นปูดละบะ
1: เนี่ยไอ้กองที่มาใจเขาสอนเนอะ
0: เออ
1: ไอ้กองเนี่ยอย่างนี่บอกวางแผนน่ะ
0: มีไอ้มีล่ะคนวางแผนไอ้มีลูก
1: ใครอ่ะ
0: นั่งยูทูบมา
2: อะไรล่ะคุณกองไอ้ยังที่บดีนะเอามาลงที่ข้าหมดเนาะบุษจะเอาซุ่มควบหัวให้มึง

0: ไปคอม
1: มาได้ไอ้แก้ว
0: แต่ว่าวันนั้นนะถ้าเลี้ยงเหล้าขี้แล้วนะวันนี้ขี้ต้องเลี้ยงเหล้าหา
1: ด้วยได้กะแล้ววันนั้นขี้เลี้ยงเหล้าอย่างแฮะ
0: เอ๊ะแต่ว่าวันนั้นนี่ถ้าเลี้ยงเหล้าแดงขี้นะ
1: ได้กะวันนี้แฮจะเลี้ยงเหล้าขาวปะ
0: โอ้ก็วันนั้นถ้าเลี้ยงเหล้าแดงขี้อ่ะวันนี้ขี้ก็ต้องเลี้ยงเหล้าแดงแฮกับวะ
1: ก็ขี้ก็เฮือมันแดงอ่ะขี้ก็ซอยน้ำซาก็ได้หรอปะ
0: วันนี้ขี้เลี้ยงแฮอันขี้เอายกก่อนปะ
1: เป็นยังไงเอาขี้เอาก่อนไป
0: โอ้ยเอาก่อน
2: ฮะเออนั่นเมาเถียงกะห้าเนอะกินก็บ่กินกระเดี๋ยวปัดตามาวิ่งหูสึก
1: แล้วปัดตามันเป็นไผ
2: กระเดี๋ยวสู่จะหู
3: สวัสดีครับโหละอ่อนวันนี้สวยแน่เลยมากินเหล้ากินยาเนี่ยเป็นนักกินเหล้ากินยานี่นะบัดจะวันนี้มาเจ้าวัน
4: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
3: เหล้าเนี่ยมันต้องมีสูตร
1: มันมีสูตรอย่างไร
3: จะบอกคือเป็นวิทยาทาน
1: อ่านบอก
3: รอเหล้าเอาเข้าปากมันหาง่ายฟังมากเลื่นรสชาติมันขมขื่นเอาบัตรเดินแก้มทันที
1: อันบ่อยจ้ะ
3: มีเงินยอกเหล้าแดง
2: หมดไปแล้วเกินขวด
3: ของแป้งๆอร่อยดีเงินหมดอดทุกทีอู้ดีๆแปะเปิ้นมาน
1: ั่น
0: หมดไปเลย
3: เหล้าขวดนี่เสี่ยงแล้วเว้ยในเมื่อเล่าเสียงอาตาก็จะขอลาสวัสดีสวัสดีขอบคุณมากที่มาเรียก
0: เ
3: ง
0: ิน จะไปกันนะ
1: เล่าแก่ซื้อไหมเนี่ยบัตตาได้กี่ได้หมดไปแล้วเฮ้ยนี่ปะแล้วบัตตานี่มันเป็นไผ่ตั้งใดเนี่ย
2: อ๋อสู่หูจักมันน้อยไปเนี่ยก้นห้องบัตตาหมดงบหัว
0: แล้วมันหมดงบอย่างไรนะป้า
2: ก็มันป้าป้นกินเหล้าที่ไหนไม่กินของป้าหมดมันมีสตางค์ใจ
0: โอ้บัตตาหมด

0: วันนี้ก็อยู่คนเดียวซื้อแหลกมันนี่ชาวเล่ามันนี่10 บาทโอ้อันนี้จะบกหมกตัวเก่ามันเหมาะสกรรมกินด้วยไอ้มูนักเขานี่มันจังบัดตอนเขาอยู่คนเดียวนี่เขาใหญ่ใช่เอามันจนเอาเอ็นกันมา
1: โอ้นี่บ้านไผ่เนี่ย
0: ฮะโอ้เล่นไผ่เนี่ยประเด็นน่ะ
1: โอ้ลุงนี่จุดลุงตาเออเป็นเพื่อนป้อหิ้งเราเนี่ยป้อหิ้งเจ้าไอ้ดงอ่ะหิ้งเจ้าอย่าง
0: อันแรกอ่ะดงโดนั่น
1: ไงอ๋อจำได้นะจำได้นะคิงเจ้าไอ้โดไอ้โดไอ้โด
0: มันใจโดธรรมดาเนื้อหลุ
1: ยโดอย่างไร
0: โดฉัก
1: เอ้ยโดอย่างกันจ้านะแล้วอย่างหิ้งอย่างไรหิ้งเรื่องอะไร
0: หลับหลับหลับหลับหลับ
1: ว่าแต่เนี้ยเป็นละเอ็กละออนไปกินหลับในหลับมันมาล้ามาแต่วันดีเน
0: า
1: ะเอาแรกซาลุงบอกลุงมีซาเนี่ยเนี่ยตั้งหลังเนี่ยตั้ง
0: ไหนไหนกว่า
1: เออเปิดเปิดเนาะห้ามเปิดเด็ดขาดถ้าเปิดซามันจะขายซาของลุงนี่นะนวลนิกผมจำลำรับรองเอากุ้ยเล่นมาแล้วกลับเข้าอุ่นนะเอาบอกบอกแรกว่าแรกว่า
0: เออแรกแรกแรก
1: เออรับรองของลุงนักเลยคิงคิงเอาถ้วยมาเปลี่ยนเลย
0: เดี๋ยวเอาถ้วยกัน
1: เออไปได้ไปได
0: ้ไปแล้วบอกเอาลาบมันไปเอาเหล้ามันไปเอาซาลาวันนี้ไปแล้วเว้ยกูอ๋อลุงตาถ้วยเออหูเป็นไรอ่ะเออเอาถ้วยซาลาใบนี้เขาเปิดพ่อให้กันมาโอ้นั่นซาผักม่วงใส่เฉลี่ยมมันจะซาจีนชะกำโอ้เฮ้ยแห่นี่ปล่อยปุระ
2: เออไอ้ดอหิ้งกระโดนเหมือนกันแก
0: ก่อนแล้วปูตะกี้มันเป็นไผ่น่ะ
3: เนี่ยเนี้ยเนี้ยให้จะบอกคือ
0: หยัง
3: เนี่ยที่เปิดห้องว่าบัตรตาหมดงบ
0: เออ

0: น้ำส้มนี่ก็เป็นขุ่นเป็นหนัวจะเปลี่ยนเหรอกะมะเขาจะเอาน้ำส้มสายชูแต่ไตเนี่ยตึงหัวมันเนี่ยตึงผสมเนี่ยสักอย่างนี่เทสเกียร์เราวันนี้ก่อนเดี๋ยวก็ไปซอยพริกตั้งวันนี
1: ้สวัสดีครับวันนี้ยังมาห่างเรื่องร้านป้าตายอยู่ไผ่พ่อมากินเหล้ากันยาวู้ไผ่ป้าไหนหมดโหอันนั้นยังไงไผ่มาเอาเหล้าขาวมาทอกเหล้าเนี่ยวู้ทอกเหล้าแล้วบักกินบังอาจไอ้ตาสว่าบเสลย
0: ไอ้ตาไอ้ตาอันนี้ก่อนไ
1: อ้ตาอันยังนี่อันยังนี่ยังมาใจเหล้าเนี่ยมาส้มด้วยสว่าตายแล้วช่วยด้วยไปไอ้เจ็บต้องเจ็บต้องอันยังนี่อันยังนี
0: ่ส้มสายชู
1: ด้วยกามด้วยกามด้วยกามใส่จังไม้แล้ว
0: ไปห้องยาบ
1: ่เออไปบ่ได้ไปบ่ได
0: ้เป็นไง
1: บ่มีไปออกกะยาใส่จังไม้แล้ว
0: ตายเหี่ยวบ้านะขี้กะ
2: ตายแล้วบ่

0: านเย็น
1: นี่อย่างสู
0: บัดเดี๋ยวนี้นะเฮาถึงอยู่จะพี่นานบัดได้แล้วเนอ
1: มันยังได้อ่ะ
0: มันยังได้ยะยังไปเนอหน้าเดิบหน้าบัดันใจเย็นอยู่หันเนาะข้าจะไปอยู่ตัวพี่นานอุ่นมันอบอุ่นตุ่นใจสบายจะไปแล้วเนอ
1: มนุษย์ในวัฏสงสารอย่าเบียดเบียน

0: ัตว์โลกทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยชาน
1: านอุ่นโอ้ยลูกม้าเลยก่อนมาเสาะว่าหากินหื้อลูกหื้อเมียนี่ลูกม้านั่งไว้อยู่หั่นน่ะไว้หยังกะล้ำกะเหลือเมื่อไงนี่จะเอาหยังมากิน
0: โอ้จะไปเดือดร้อนค้อนไม้กับของว่าของกินหยังล้ำเหลือผักกาดจอก็มีหั่นอยู่รู้
1: โอ้แต่ว่าก็ผักกาดจอวันนี้ก็ผักกาดจอข้าไปใจแมงมองรู้เอาจีนเอาอย่างมากินพ้องกา
0: โอ้ยกินจีนกินซกนักลำไปก็บาปครบหัวกินหัวเนอชีวิตไผ่ไผ่ก็หักลูก
1: โอ้ยไก่ไก่ไก่ยังว่าเจ้าบอกเปียง
0: โอ้

0: มมาออกบ้านตั้งแต่9โมงอ่ะปิกมาบ้านพอ4โมงนี่นานมีอะไรยังกินพ่องนี
1: ่บ่มีหยังเตือนรู
0: ้อ้อออกบ้านตั้งแต่9โมงเฮาไปเก้าผมปิกมาพอ4โมงของกินมันมีอย่างสักอย่างแล้วจะเอาหยังกินจะเอาหยังกิน
1: สเปสตาเอาเวลาโหดตุสัตว์โลกทั้งหลายอย่าได้เป็นเวรเป็นกรรมซึ่งกันเลยหลับเหี้ยประหยัดไปเหี้ยข้าม
2: เพราะมานานอุ่นมึงไปเตะเมียมึงอย่างสลบฮะน่ะ
1: โอ้น้ำมันเย็นเอาไปใส่หม้อตั้งไฟไฟเผาหนักเข้าไปมันก็เดือดเขาลูก
2: เออเฮ้ยจับหัวบ่เฮ้ย

0: ไอ้สอนจะไปไหน
1: ไปประชุมที่อำเภอนะ
0: วันนี้วันติดตั้งอำเภอเปิ้นปิดจะไปประชุมเนี่ยหยังนัดน้องยานดีไว้แม่นก่อ
1: ให้บอก
0: ให้บ่บอกก็ถึงฮู้แน่จริงก็ลองไปมีดฟันคอปุ๊ดเป็นก้อมเป็นแก้มอย่าติดคอกสักกี่ปีถ่ายผ้าใหม่ออกนุ่งเตียวเก่าไปใส่ปุ๋ยหอมมาเดี๋ยวนี้ไป
1: ครับผม

0: ฮัลโหลน้องยานีแม่นก่อ
1: แม่นละนัดแล้วยังบ่มาจะโทรมานี่หยัง
0: ไอ้ขอโทษด้วยที่ไอ้บ่ได้มารับเพราะว่าอันเพราะว่า
1: บ่ต้องมาเพราะว่าบ่บอกก็ฮู้เมียฮู้แม่นก่อฮู้ปะเลอะเซ็ง
0: น้องไปว่าหยังอันมันพูกปากกันนอมันพูกตอนบ่ายเน้อตอนเจ้าไอ้ไปเบิกเงินอยู
1: ่เอาอีมันพูกถ้าบ่มานะเป็นอันเลิกกันคนกลัวเมียเฮ้ย

0: ล้านนา
1: วันเกิดน้องไอ้หมอซื้ออย่างมาฝากไอ้ซื้อทองมาฝากน้อง
2: ขอบคุณเจ้าไอ้สอนต่อไปนี้ไอ้บ่าท่ามาหาน้องละแค่นี้น้องก็บาปพอแล้วเอ็นดูพี่ซอยเปิ้น
1: น้องอู้อย่างอี้น้องมาฮักไอ้แล้วกะมันบาปอย่างไร
2: ตึงวันนี้ไอ้หูก่อมันผิดศีลข้อ3ตายไปใจยมพี่บานเปิ้นจะเฮาไปลงหม้อนางฮกแน่ๆ
1: เฮาเฮาฮักกันลุ่มเพอ่ะจะยมพี่บานเปิ้นบ่ใจหูหรอ
2: พึ่งบ่บอกเปิ้นก็หูกะ
1: เอเปิ้นไปหูกับไผหา

0: สอนเบิกเงินทกสมา 25,000 แล้วมันหายไปไหน 5,000
1: เออไอ้เอาไปอัน
0: ชื่อว่าให้น้องยายดีแม่นก
1: ็ใครบอก
0: ใครบอกก็ต้องฮู้ต้องเอาเลยมาหาแม่นี่กำลัง
2: เฝ้าอย่างแม่
0: เก็บเตลใหม่เสื้อใหม่ของใหม่ของปอทุกชิ้นทุกอันเกือบใหม่ตุยไปวางไว้กลางควางบุด
1: โอ้โหโหใช่ใช่ไปเผาเกือบเผาเสื้อให้อย่างนั้น
0: ไปปากมีเตลใหม่เสื้อใหม่จังใส่ไปเอี่ยวสาวท่านสักหาเอ็ดเผาให้มันหมดให้มันเหลือแต่เตลเก่าเสื้อเก่ากินข้าวงานได้แล้วไปใส่ปุ๋ยหอมไป
1: ครับผม

0: น้องอัมพาเราไอ้สองโกง
1: เอ๊วันนี้ลมอย่างหาปัดไอ้เมืองมาในร้านน้องเนี่ย
2: ลมเมาปัดคนมาไอ้เมืองปิดเฮ้ยไม่ปัดพอหิดิกะ
1: พอพี่พองโอ้ยหมายความว่าใด
2: แล้วแต่จะคิดขายเหล้าจะมาขายดีๆมาแบ่งตาหน่อยตาใหญ่หัวปีหยัง
1: ขอโทษเนอะพี่พองร้านนี้นะเป็นร้านขายเหล้าไม่ใช่สถานที่จะมาขางหัวถ้าขางอย่างนี้ล้ำเหลือกันยังมามัดห้อยคอไว้เหี้ย
2: โหอีผ้าปลาแห้ง

0: น้าเมืองระยะนี้น้าเมืองไปตังใดอ้อยยังมาหาหน้าจัดเมินละ
1: ระยะนี้นะบ่ไปไหนไปไหนมาไหนบ่ม่วนหน้ามึงตวยอารวาสขางเกิน
2: เหมาะเนาะอยู่ไหนนั่งสิเนาะสิเนกัน
1: ห่านว่าลิ้นมาตามเขาปากมาแล้ว
0: น้าพองน้าพองไปว่าอ้านอ้อยนี่เป็นหลานขี้นของน้าเมืองนะ
2: โอ้ถึงอย่างว่าอย่างเอี้ยสมัยนี้ไว้ใจภายในได้บ่เหลือป้อยังข่มขืนลูกลงหนึ่งสือพินตึงวันบ่หันกะ
0: น้าพองถ้าน้าพองขางหัวอีล้ำเหลือนะเขียนป้ายแขวนคอไว้เห็นเนอว่าหัวข้าใครอย่าแตะ
2: ว้ายอีอ้อยป่าทู

0: สวัสดีเจ้าไอ้เมืองต่อว่าไปบ้านกับป้าไอ
1: ้น้องดาวมีหยัง
0: อ๋อคือดาวจะแนะนำให้ฝากประกันชีวิตกับบริษัทที่ดาวทำงานอยู่นะก้า
1: อ๋อ
2: เหมาะเนาะบ้านจองห้องหอมีกับโอ้กันแนะนำกันมาโอ้กันกลางตากลางตังจะแนะนำฝากประกันชีวิตก็ว่าฝากประกันหัวใจกันแน่ยะ
0: โอ้พี่พองพี่พองอุ้ยหมายความว่าพี่พองขังไอ้เมืองห่อดาวกะ
2: เออเสียท้องเต่าหัวไปย้อนเสียหัวหุ่นไผ
0: ่ขอร้องเนอะพี่พองถ้าดาวจะไอ้เมืองเป็นหัวนะดาวเอาเมื่อพี่พองไปอยู่ไปญี่ปุ่นแล้วยะ
2: ว้ายอีดาวน้ำปู

0: อ๋อสวัสดีเจ้าไอ้เมืองเมินเราบัดได้มาแอวหาม
1: าแอวหาเนื่องในงานไอ้หยังมีธุระไอ้หยังจะชวนกันไปไหนเสร็จธุระแล้วก็ปิ๊กเนอบ่แอม
0: ว้ายอีสมตกรถพี่พองไล่แอมกะไล่เพราะเหตุหยังข้างผัวแหละ
1: หูเหลียวจะถามนี่หยัง
0: ตายตายอีสมตกรถขอโทษนะคะคุณพองแต่บ่ใครพองไอ้เมืองนี่นะคือผัวเก่าฉันย่ะฉันนี่หูหมดว่าไฟปิดที่ไหนขอโทษทีเนอะฉันใกล้แล้วคุณพองขามันสะใจกว่าคุณพอง

0: เอ้ยพอละตื่นเจ้าขึ้นมาตื่นบักเกิดมาแซงอย่างบอกอยู่กับกลุ่มไก่ล่อก็อยู่ฮะอยู่ไหนกันไม่อย่าปาดคอถึงพ่อถึงลูกมึงเฮ้ย
1: พ่อพ่ออีแม่ได้ฟอร์มละ
2: จังมันเจอมันยืนด่าก็ว่านั่งด่าย
1: ืนได้พ่อ
2: มาเป็นยังถ้ามายืนด่านะไอ้ป้อนั่งมาก็ข้ามหัวไอ้ป้อไปหากะ
0: ยังบ่ไปเตื้อพ่อหรอกูจะมาตายหิวกับป้อลูกกูนี่ก็ล่ะอี
1: ป้อยังมาสร้างซอนสักบาปเลยพ
2: ่อแต่เนี่ยมันยังบาปเหี้ยบ่ได้ประเดี๋ยวนี้มันยืนด่าเขาว่านั่งด่าน้อย
1: นั่งในป้อมันน่าจะอีดนะ
2: มานั่งด่าประเดี๋ยวนี้ป้อยืนมันก็รอดขายป้อไปหากะน้อย
1: โอ้ยอีป้องใจดีเกินน่ะ

0: อปูนั่นกับหญ้านั่นเหรออื้อยมันยังบ่เปิงกันสักหน่อยเมียมันปากสุกผัวมันยังมาใจดีใจดีอ
1: ่ะแต่ตัวถ้าเป็นผัวเฮานี่นะตาปามไปหลายเตื่อแล้วเนออีน้ําเหลือ
2: โวยๆๆๆเตียวเนี่ยยังก็โวยๆเนาะพอกล้าจะเลิกละหาเนี่ย
1: ลุงซื้อยังไปกินลุง
3: เออจะซื้อจีนเปิ่นมาใส่จีนตัวจะซื้อจีนงัวลาบกินชักหน่อยอีนะ
2: แม่มาไปข้าวไปคือหันเนาะพี่ซื้อจีนกี่โลวะจะเอาไปลาบสูเฝ้าจีนอยู่นี่เนาะข้าจะไปซื้อผักปอมใบหอมๆด่วนเนี่ยยังก็จ้าเฮ้ย
1: เมียลุงจมอย่างอีลําเหลือลุงบ่กล้าอีกะ
3: อืมบ่เป็นหยังมันจมได้มันก็ย่างได้อีน้อยเอ้ย
4: โอ้โหมากับพี่น้องเอ้าฉันไปไป
2: โอ้มาได้กี่ลาบแล้วฮะมากับแม่ปุ้นแล้วฮะอ๋อกูบอกกูเฝ้าจีนเฝ้าจีนยังบ่เฝ้าฮะอยู่ไหนก็มาแป้งหน้าตัวให้หน่อยนู่นเนี่ย
3: ช่างมันเจอมันเอาไปมันก็กินบันลําม
2: ันลํายังไ
3: งมันกลับกับจีนไปหัวในผักไผ่ใบหอมผักชีมันยังมีนี่อยู่ลูก
2: โอ้ยเนาะไม่ยอมไม่การฟาดหัวเอาเลือดมาแป่งลูกดีกะ

0: ีผัวบ่เหมือนบ้านเหมือนเมืองพ่อไอ้ยังก็พ่อบ่กุ้มเนี่ยยังก็บ่เหมือนออกบ่เหมือนใจพ่อย
1: โอ้ไผไปใครคือมันเกิดยังอายคือเปิ้นแปลงดีใส่ตัวเอาความชั่วคือเปิ้นเนี่ยกะ
0: ข้าไปยังตายแล้วประตูบ้านเปิดโตโลตายละตายแล้วขโมยเข้าบ้านน่ะเนี่ยบ่มีละทีวีบ่หงเข้าหายหมดอ้าวกรรมนี้จะเอาหยังมาหงเข้าล่ะฮะข้าว่าสูนะมันตัวซอย
1: โอ้ขโมยบ่รอบคอบ
0: มาใครหัวอยู่ละอะยังบ่รอบคอบอย่างใด
1: ก็พ่อหั่นกะเอาลักกระหม่องเข้าไปอ่ะปักสายไฟบ่เอาไปแล้วมันจะเอาหยังมาหงเข้า
0: โอ้ยกูใครตายแต่ปู่หยง

0: สวัสดีครับผมมาสำนักงานค่ะ
1: มาจากไหนครับ
0: มาจากพม่าครับ
1: โอ้นี่ต่างด้าวเลยนี่พูดไทยได้ก่อครับ
0: พอได้ครับแต่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับ
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นก็จะฮับเข้าทำงานไว้ก่อนเนาะแต่ต้องมาฝึกอู้ไทยเนอะเริ่มฝึกกันตั้งแต่วันนี้ประเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปมาด้วยกันกี่คนครับ
0: มาด้วยกัน6คนครับ
1: แล้วชื่ออย่างพ่องครับน
0: ี่อ๋อคงนี้ชื่อเหล่าลูคงนี้ชื่อเหล่าเลคงนี้ชื่อเหล่าตา
1: แล้วผม
0: สำหรับผมนี่ก็เวยเชี่ยกูครับ
1: เออจ้ะอันนี้ชื่อมันคุ้นๆหูแต่แล้วผู้หญิง2คนนี่เหรอชื่ออย่าง
2: ข้าจ้าเขาเอ๋ยจ้ะ
1: แล้วคนนี้เหรอ
2: ข้าอาจ้ะ
1: โหชื่อมันมีแพนด้าแ

0: าขอตรวจหน่อยครับจะไปไหนกันครับเนี่ย
1: ไปกรุงเทพครับ
0: แล้วคนนั้นจะไปไหนครับ
2: ไปกรุงเทพค่ะ
0: แล้วคนโน้นจะไปไหนล่ะครับ
3: ไปกรุงเทพค่ะ
0: แล้วคนเนี้ยจะไปไหนล่ะครับ
4: ไปกุเชค่ะ
0: คนนี้แง่ๆเลยต่างด้าวไปกรุงเทพลงมานี่3คนนี้ไปได
2: ้สองคนไปฝึกก็ไปฝึก
0: อ้าวทั้ง3คนนั้นลงมาด้วยจะรอดอยู่แล้วเขาบอกให้ฝึกก็ไม่ฝึกไปโรงพักไม่ต้องไปแล้วกรุงเทพอ่ะ

0: จงค่ะเจงค่ะเติมน้ำมันโซล่าหรือว่าดีเซล
1: โอ้ตามใจเถอะน้องจะเติมโซล่าก็ว่าดีเซลก็ตามใจเถอะแต่จะไปเติมซุปเปอร์ข้างไอ้ก็แล้วฮะน่ะ
0: เตะถังก่อ
1: ฮะ
0: เตะถังก่อ
1: โหอีน้องมาเติมน้ำมันอีมาเตะถังรถให้อย่างเนี่ย
2: มาใจไอ้เขาถามว่าจะเติมเต็มถังก
1: ็อ๋ออันก็เติมเต็มถังไปเลยน้อง
0: ไอ้อันนั่งแข็งก่อ
1: ฮะ
0: อันนั่งแข็งก่อ
1: โหโหอีน้องไอ้ยังอันนั่งแข็งไอ้ยังแน
2: ่เขาว่าจะเอาน้ำแข็งก็คือเป็นของแถมนะเจ้า
3: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: าพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วยิงปืนยิงปืน
1: เออหยุดตีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: โอ้หมดเนี่ยผมเรื่องยัง
1: อ้าวคุณยิงปืนในที่ชุมชนขอเจิญไปห้องพัก
0: ก็ผมยิงขึ้นฟ้าล่ะผมมาได้ยิงคนหรอ
1: ถ้ายิงขึ้นฟ้าก็ถูกเทวดาไปห้องพัก

0: ยอดเยี่ยมนายปันปันเกยนายแก้วคงลงนายคำดำดีทั้งหมดนี้ยอดเยี่ยม
1: ไอ้คำเฟย์ไอ้คำถ้าจะมาเยี่ยมเขาเฮ้ย
2: โอ้ใจดีไอ้ใจดีเมียไอ้ถ้าจะมาเออแม่นละแม่นละคำแม่นน้องมาด้วยไผ่
3: น้องมาคนเดียวน้องซื้อของกินมาฝากไอ้ยะ
2: ลูกเขามีไหนน้อง
3: ลูกน้องเอาฝากอีป่อไว้
2: น้องเหยอดเลี้ยงลูกไปก่อนเน้อแถมบะเบินไอ้ก็จะโป้นแล้ว
3: ไอ้คำว่าต้องเป็นห่วงตั้งบ้านตั้งบ้านสบายดีกูคนไอ
0: ้หมดเวลาเยี่ยมครับ
3: น้องปิ๊กก่อนเน้อ
2: รักษาเนื้อรักษาตัวดีๆเด้อน้องเน้อ
3: เจ้า

0: ยอดเยี่ยมนายดวงดีกุลเหยนายสะเบอสาบะนายใจไก่ให้นายคำดำดีทั้งหมดนี้ยอดเยี่ยม
1: ไอ้คำวันนี้มีไอ้คำมาเฮ้ย
2: ก็นานาอันเมียไอ้ก็บอกมาได้ไปห้าหกเดือนน่ะ
1: ไอ้ขาใจไปโวยโวย
2: เฮ้ยป้าใจเป็นป้อไอ้พ่ออันเมียเฮาบอกมากัน
0: เออมันบอกมา
2: เมียเฮาไปไหนไปสองสามเดือนแล้วไม่เอาเฮาป้อ
0: โอ้คำเฮ้ยมึงบ่ต้องเป็นห่วงเป็นหามเมียมึงนะมันสบายไปแล้ว
2: ทุกหวยครับป้อ
0: ป้าใจเหรอมันเอาผัวใหม
2: ่ฮะมันเอาไผ่อีป้ออีป้อน้องบอกเขามาหรอกอ้อคอกไปแล้วเขาจะไปฆ่ามัน
0: ก็มันก็บ่ได้เอาไผ่ที่ไหนแล้วมันเขาป่อมึงเนี่ย
2: ฮะอีป้อเอาเมียเขาโอ้ยโอ้ยขยายมันป้นมีบากเนาะ
0: หมดเวลาเยี่ยม

0: Que ranho!
1: อีนี่เห็นวะ

กับข้าวเหนียวนึ่งหมูปิ้งหอนหอนเมื่อตะก่อนขายอยู่คนเดียวหมูปิ้งเพียวเพียวอายขายคนเดียวมามีข้าวหนึ่งกินกับข้าวผัดข้าวสวยลูกค้าเป็นโวยรถมันมาถึงหมูปิ้งมามีข้าวหนึ่งรถมันมาถึง

0: แม่มันแม่มันวันนี้วันเกิดแม่มันนะยังนอนบินแน่ปะต้องปุ๊นะ
1: โอ้ยงูแล้วนะป้อป้อ
0: เออนั่น
1: หันมันอย่างห้องดังค่ะป้อ
0: หันคอมันยาวแล้วลูก
1: แล้วอึ่งแล้วป้อป้าจ๋ามีคอมันอย่างห้องดัง
0: อึ่งปากมันกว้างมันก็ห้องดังไงกะ
1: แล้วก่อยแล้วป้อปากเลี่ยมจิริมันอย่างคันดังค่ะป้อ
0: ป้อพอดึกพอดื่นนะมันรับมานอนอืมบุญจิ

0: แม่มันแม่มันรับหรือยังฮะไอ้จิลกุ้ย
1: น้อลูกมารับเถอะนะ
0: รับแล้วตีหนึ่งแล้วนะ
2: ป้อป้อ
0: โอ้นั่น
2: เป็ดมันยังลอยน้ำได้ฮะป้อ
0: เป็ดมันมีขนแล้วลูก
2: แล้วบะเป้าเหรอป้อบะจ่ามีขนมันยังลอยน้ำได
0: ้บะเป้ามันมีเปลือกเปลือกมันหุ้มขนอยู่ทั้งในฮะเหรอ
2: เออป้อแล้วหน่อไม้มันยังบูนออกดินได้ฮะป้อ
0: ก็หน่อมันแข็งปลายมันเลี่ยมมันก็บูนออกดินได้กันลูก
2: แล้วเฮ็ดล่ะป้อปลายบะจ่าเลี่ยมมันยังบูนออกดินได
0: ้ป้อบ่ดึกบ่ดื่นนะบ่รับมานอนอื้อบ่หยุด

0: ลูกลูกเว้ยแจ้งละไปพ่องัวลุงปานเพิ่นเกิดไปมี2ขาซ้ำหน้าตาเหมือนคนเหี้ยนะ
1: เพิ่นแก่แต่แก่แต่แก่พ่อมันอุ้ยข้าอย่างเป็นดีแค่หันก้อยกับเดี๋ยวข้าจะไปพ่อตึกอีหน่อยเนาะ
0: โอ้ยอันนี้ก็ได้เนาะเพิ่นอู้กับหล่ออ่อนพุ่นน่ะ
1: โอ้คนใหญ่ก็แค่หันเหมือนกันเหรอพ่อมันโอ้ไปกรรมอย่างใดป่ะป่ะอีน้อยลูกอีแม่จะไปตัวมึงป่ะลูก
0: ก็เดี๋ยวนะโอ้ยแม่มันเอ๊ะเคสคนบ่ฮู้ใจคนน่ะก็เดี๋ยวนะโอ้ยคือออกไปพุ่นล่ะเปิ้งเพิ่นว่ามีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจมีเมียเป็นว่ากวนประสาทหือบึ้บ

0: สวัสดีนักเรียนที่รักทุกๆคนเนื่องจากวันนี้ครูสอนจริยธรรมเขาไม่มาคุณครูใหญ่จึงจะมาสอนแทนวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องภาษาบาลีไหนนักเรียนคนไหนพูดภาษาบาลีได้ยกมือขึ้นสิ
1: ครูใหญ่ครับขออนุญาตไปทำมื้อนี้ครับ
2: นั่นแหละนายขวัญมันนี่เธออย่างอู้กรรมภาษาบาลีได้ตัวอ่ะ
0: นี่นักเรียนทั้งหลายดูตัวอย่างเด็กชายขวัญนี่เขาเก่งนะพูดภาษาบาลีได้ไปทำมุนีแปลว่าอะไรเด็กชายขวัญ
2: บ้ามีคำแปลครับคุณครู
0: ไม่มีคำแปลแล้วไม่มีคำแปลแล้วเขายังพูดออกมาว่าไปทำมุนี
2: ไปทำมุนีที่ว่าตะกี้ก็คือไปตามมุนีจะได้ล่ะครับคุณครู
0: เป็นความจริงหรือเด็กชายขวัญ
1: จริงครับ
0: ไปทำมุนีแปลว่าไปตามมุนี

0: ู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ครับจริงหรือเปล่าครับที่ยุงร้ายกว่าเสืออ
1: ถ้าจะเป็นความจริงนะเด็กชายขวัญเพราะว่ายุงเนี่ยนอกจากมันจะกัดกินเลือดเราแล้วนะมันยังเป็นพาหะนำโรคมาสู่คนเราอีกอย่างเช่นไข้สมองอักเสบไข้เลือดออกยุงมันต้องร้ายกว่าเสือจริงๆสิ
0: ถ้าสมมติว่าถ้ากางมุ้งไว้สองหลังหลังหนึ่งมีเสือหลังหนึ่งมียุงครูใหญ่จะนอนมุ้งไหนครับ
2: นอนมุ้งที่มียุงสิ

สวัสดีนักเรียนที่รักทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนอันเป็นการเปิดเทอมใหม่เปิดเทอมใหม่ปีนี้โรงเรียนขอแจ้งระเบียบให้พวกเธอได้ทราบทุกคนว่าถ้าหากว่าใครแต่งตัวไม่เรียบร้อยไม่ถูกระเบียบแบบแผนของทางโรงเรียน

0: ถูกลงโทษอย่างหนักให้เข้าใจตามนี
1: ้ผู้ใหญ่ครับ
0: อะไรหรือเด็กชายขวัญเวลาพูดอะไรพูดต้องให้พูดมันฉะฉานอย่าไปพูดอ้อมๆแอมๆไปยืนที่หน้าเสาธงแล้วพูดเสียงดังๆแล้ว

0: ีหน่อยเอ้ป้อว่าอ้างผัวมึงนี่พิษตำหาละอีโหย
1: พิษยังได้อีป้อ
0: มึงฟังเด้อเปิ้นว่าคนเขาเปิดบ่เจอเลิศก่อนนอนคนเขาป้อนก่อนมานอนก่อแอวคนดำแดงบ่แห้งก่อมันแล้วมันมาตื่นเจอกับควายแล้วนั่นแหละ
1: ตื่นแล้วนางมงมซามซามอยู่ในเฮือนน่ะบ่ออกมาสักเตื้อ
0: น้องฮอกมันลูกมาเหรอ
1: ไอ้ลูกมาแล้วควายแล้วนะ
2: เออๆๆก่อนเด้อก่อน

0: เอประตูมันจะมีตังใดเนี่ยเฮาเข้าตังใดมาเนี่ยฮะจําบ่ได้แล้วเนี่ย
1: อ้ายอ้ายลูกมาแล
2: ้วไปพ่อมาหน่อยอีหน่อยมันเป็นหนักเป็นหนาเหี้ยกะอี
0: อ๋อประตูถ้าจะมีตังเนี่ยเอประตูนี่อย่ามาน้อยอ่ะโอ้ใหญ่ๆน้อยๆก็ออกไปนี่แล้วเว้ย
1: โหอีป้อไอ้แซมจะลงหน้าต่างอ่ะ
2: อ้าวอ้าวอ้าวว่าอีน้อยประตูมีตังเพแล้วไปหนังตังปูเนี่ยฮะ
0: อ๋อถ้าจะลองพออย่าว่าหน้าต่างไม่ป้อกับบ้านเฮาเนี่ยมันที่ไหนสูงอีบ่ได
2: ้ประตูมีตังเพมาตังเพเอ้าเอ้าเป็นงงๆถามๆพ่อมันนะอ่ะถามมาถามมาละมันยกหัวอีป้อนี่หยังไงบัวอีน้อย
0: โอ้หวยป้อกะบ่จ้ายวันนั้นผมไปปะหมวกใบจะซื้อมาให้ป้อผมมันไปจับอี
2: อ้าจับหวยน้อยนะๆจังหวยน้อยลองชามจังงอนนะงอนป้อมาค่อยงอกมาจังนี้หน่อยนะ

0: เองหน่อยบอกว่าผัวมึงนี่ตามามาหันอีเฮ้ย
1: เจ้าก็ว่าอันนายอีป้อ
0: ไม่ไหนกับมาไปเนี่ยการไปแก่บาดแก่บอกหูเนี่ยฮ้องมากินข้าวเหรอปะ
1: ไอ้มากินข้าว
0: ไอ้บาปากบาจ๋างงงช้ำๆมาอย่าอีเฮ้ยตาบาหันแต่อ้าวเฮ้อขันเข้าไม่ใช่น่ะเฮ้อเฮ้อเฮ้อมามาเตะมาย่ำขันโตขันเข้าอย่างเนี่ยมันมาดีเนาะ
2: ยักการมาอิทิมตายอ่ะเอาของกินมาล้ำมาสู้เฮาบักกิน
0: โอ้ยบักกินก็อู้กันดีๆกะจะมามาเตะมาย่ำขันโตขันเข้าอีมันมาดีกับบ้านกับจองลูกฮะบักกินก็ไปใช่ป่ะอีน้ำเหลือกูห้ามมาได้แล้วไปมันต้องมาอยู่บ้านกู
2: เอ้ยไปกับไปเว้ยลูกปวดใจอ่ะตายในหัวตัดฟ้าเว้ย
0: ไปเลย
2: อ้าว
0: ขันใดมียังมาลงแล้วมึงไปลงอย่างจานๆพวกแกมองตกตายท่านนะมึงโอ้ตกใจเหรอตกใจไอ้น้อย
1: หั
0: วมึงตกใจ

ตอนนี้ก็ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วขอกราบเรียนเชิญคุณนายอัมพรเป่าเทียนดับไฟตัดเค้กฉลองวันเกิดด้วยขอเชิญครับผม

0: เนี่ยอลีแต่ว่าพี่ไปงานวันเกิดคุณนายอัมพรที่โรงแรมนะม่วนม่วนพี่อย่างมาค่อยจัดอย่างเปิ้นสกรรมเหรอ
1: ก็เฮาก็จัดได้เหรอพี่น้อยเปิ้นจัดได้เฮาก็จัดได้นะกะจะไปเดือดร้อนมันหยัง
2: โอ้จะไปเฮียนเปิ้นเปิ้นรวยแล้วเปิ้นจะจัดอย่างใดก็ได้ตัวเก่านี่ก็ขายกล้วยทอดขนแขนปอหินจะไปเฮียนเปิ้นจะไปเนี่ย
0: โอ้ลุงโมมาดูดูเขาหยังเฮาจัดเฮาบ่ได้เอาเงินลุงโมมาจัดหรออันนี้มันเรื่องของคนหนุ่มคนเฒ่าบักเกียวจะไปปาก

0: บอกปอไปเอามาแถมมันถูกพี่น้อยจะไปใจมันเกิดพี่น้อยให้ย่างกินเต็มที่ตามสบายหมู่เฮา
1: ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ
2: อีน้อยอีน้อย
3: ร้องไม่ได
2: ้เบาๆมันดึกดำแล้ว
3: เงิน
2: ไปเดียวที่บ้านเมืองฉุกคนเดียวกัน
3: ได้เงิน
0: จะไปปากปู่โม่เฮาห้องบ้านเฮาเฮาบ่ได้ไปห้องบ้านปู่โม่รู้
2: จะรับก็รับบ่ได้อ่ะ
0: รับบ่ได้ยังมาตายเหี้ยเรื่องของคนหนุ่มคนเฒ่าบักเกียวจะไปปาก

0: เจ้าขอยืมสตางค์ลุงโมซะ500หรอ
1: จะเอาไปเนี่ยอย่างสตางค์500
0: เจ้าไปเป็นทุนขายกล้วยทอดนะลุง
1: แล้วทุนขายกล้วยทอดเก่าของมึงมีไหน
0: เฮาไปซื้อเหล้าฉลองวันเกิดว่าเสี่ยงไปแห่ล่ะ
1: เนี่ยลุงสอนบ่ฟังหาว่าบ่ใจเรื่องของคนเฒ่าเงินบ่มีแล้วก็มาถามยืมของคนเฒ่าบ่เก่า
0: เฮาผิดไปแล้วลุงกับนี่เฮาตึงมาจัดแถมซ้ําแล้วนะฉลองวันเกิดนี่นะ
1: เนี่ยกำบอลานเปิ้นว่าหันจ้างขี้จะไปขี้ตัวจ้างตัวบ่ฮู้ตัวขายกล้วยทอดขนแขนบ่หินเอออีน้อยกล้วยทอด

0: ป้าป้าเขาจะมีอะไรเนี่ยป้า
1: อ้าวกูแค่ห่านแกนะคนขี้ข้านฉันหลังเหงากินข้าวไงแล้วนอนกินข้าวจองยาแอลใครจะมาเอามึงหันฮะ
0: อีป้าจะไปห่านให้ดูให้อีป้าเคยห่านเขารีบงอกก็
1: เขารีบมันมาใจเชาะเมียเหรออันนี้มึงไปค้นมึงต้องเชาะหาเมียลูกมาไอ้
0: อีป้าตาเขาบอกผมจะเอาเมียคู
1: ฮะฮะถ้ามึงได้เมียคูแต่นี่นะอีป้อจะขายนาปั้นเก้าต้นขามจัดการแต่งงานเฮ้อมึงไหนโรงแรมจนใหญ่โตเนี่ยบ่าจะบอกเฮ้อ
0: แต่บ่อยป้อ
1: โอ้ยเอาแน่
0: เออแล้วอีป้อคอยดู

0: ลุงจัดงานแต่งงานให้ลูกบ่าวเสี่ยงเป็นแสนพ่อบอกกันห้องล้อ
1: เฮ้มันมาจ้างบอกอย่างใดนะเอ้า
0: ก็บอกตามพี่ตามน้องก็ได้เหรอ
1: บ่ใจนะคือว่าลูกลุงนี่เมียมันบ่ใจคนธรรมดามันได้เมียครูหรออ
0: ั้น
1: จัดแต่งงานในโรงแรมบุ่นอย่างชูนี่ไปเนี่ยอย่างใดแต่งตัวบ่เลอะเทอะชะกินอาหารจะเกียบแงบก็แงบกูกำแล้วชูจะจ้างกันวะเป็นอย่างอ่ะก็มีโอกาสจะจัดที่บ้านนี่ทำกรรมเน
0: า
1: ะ
0: ก็ล่างว่าได้กินยำหุ่นเส้นกระเปิ้นสักถ้วยกันเน
1: า
0: ะ
1: โอ้แน่นอนแกเท่าชะพายครูแถมช้ามาก็ได้จะบอกเนอะ
0: เจ้า

0: ไงเฮ้ยเมียมึงเป็นครูบ่ใจกะมันอย่างมานอนลูกขวายมันบ่ไปสอนหนังสือที่โรงเรียนกะ
1: หึโอ้จะไปสอนหนังสือหนังแสให้หมอๆป้
0: ออ้าวมึงบอกว่าเมียมึงเป็นครูบ่ใจกะ
1: บ่ใจเมียผมเป็นครูคือว่าผัวมันเป็นครูและผัวมันโดนไล่ออกแล้วมันละกันผมไปเอาเมียเก่าครู
0: เอองานเจ้าเป็นว่ามึงมาจุกูแต่งงานเสียเงินเป็นแสนอีเตอร์นอกูก็นึกว่าได้เมียครูเอ๊ะมีละงาปั่นเก้าขามกูนอเมียครูเมียครูเป็นว่าไปเอาเมียเก่าครูฮึ

0: โลกเฮาในยุคนี้มันยุค2000เปิ้นเปิดให้เป็นโลกเสรีการกล้าการขายยังก็จ้างเตะเปิ้นแข่งขันกันแบบเสรีถ้าจะเป็นตำรวจก็เป็นตำรวจแบบเสรีวิทยุทีวีก็เปิดแบบเสรีอย่าง ITV เนี่ยทีวีเสรี
1: ถึงวันนี้อดอยากอยากลำบากทั่วบ้านทั่วเมืองจินก้าก่อแป้งก่าแห้งก่อถูกลูกก่อดกคนก็ชอบมาดกงานจะหื้อหยังอย่างใหญ่ออก
0: มันต้องอดทนน่ะป้า
1: อดอย่างใหญ
0: ่ก็อดแบบเสรีเนี่ยก่ะ
2: เออเสรีเสรีกันคือหมู่กูเหล่าแล้วหมู่กระเทยยังข้าเจ้าเหรอจะเป็นกระเทยยังดอย
0: ฮกกระเทยแบบเสรีน่ะก่ะ

0: ตอนนี้รัฐบาลเปิดให้มีการค้าขายเหล้าแบบเสรีหลายบริษัทแข่งขันกันแบบเสรีผลิตกันแบบเสรี
1: โอ้ยอีชาวบ้านเฮาก็ต้มเหล้าแบบเสรีได้อ่ะค่ะ
0: ว่าเลื่อยอ่ะบ่ใช่ต้มข้าวสาลีลุง
1: ของแม่น่ะ
0: ต้มเหล้าเถื่อนมันผิดกฎหมายตำรวจยับได้มันก็ไร้เสรี
2: เอ้ยนี่และยาบ้ายาหมาเหรอมันกล้าอย่างเสรีก็หันยับกันบ่หมดบ่เสียงสักเตื้อ
0: แต่มันบ่ใช่กล้าแบบเสรีฟังฮื้อดีๆกะต้นตอมันเป็นของเส
2: กะ
0: แต่ที่ยับได้เป็นไอลี
2: โหไอลีนี่เป็นไผ
0: ไอลีก็คนขับรถเสนะกะ

0: ดีเฮ้ยพี่แสนมาอยากอู้นะพ่อปู่โสมหั่นเนาะบ้านหลังน้อยเต่าบ่หยังมาขึ้นแกว้งหางเฮือนโปไหวแต่งมาจัดวันเกิดจัดใหญ่จัดโตเลี้ยงขนมเส้นกี่กิโลอย่าน่ะเฮ้ย
1: เนี่ยเฮาว่ากับปากพี่แสนยังเอี้ยปึ้งเปิ้นบ่เจิญก๋วย
0: แสนบ่เดือดฮ้อนพ่อหั่นล่ะหั่นอีน้องนั่นก็เหมือนกันแต่งมาได้ผัวเฒ่าอ้อยเอากันซ้อนรถเครื่องกอดเอวป้อมพ่อปู่นะพ่อปู่นะแต่งมายิ้มเฮ้อไอ้มาอายบ้านมาอายเมียง
2: โอ้พี่ก็ยังมาปากบ่ดีที่ว่าป้าไปเลยนะ
0: แสนมาเดือดฮ้อนยุคนี้ยุคเสรีอู้ได้อย่างเสรีเล่าหวนได้อย่างเสรีเนี่ยถ้าจะป้าก็ไปโรงแรมแน่ๆเลยเน
2: ี่
0: ย
2: พ่อพี่พ่อยังหูก็บ่เปิ้นเป็นไผนะ
0: ไผก็จ้างเตะแสนมาเดือดฮ้อนโอ้ตีพี่ยังยังอู้ลู
2: กตีกับปากบ่ดีหรอก็ที่พี่ว่านั่นน่ะมันพ่อกับน้องสาวคนน่ะ
0: โอ้สักคำดีกว่าแล้วเคลพี่เนี่ยปากเสรีเสรีปากกับเขลเลยแยกกันอยู่อย่างเสรีกับนี่แสนเดือดท้อน

Hello you. Why whiskey too big? Tamarind too fuck. Speak Thai แปลว่าสวัสดีเพื่อนเล่าข่าวสองก๊กมะขามน้อยสองฟัก

0: ลูกหลานทั้งหลาย
1: โอ้
0: แถวนี้ไผใหญ
1: ่โอ้ลุงไปอู้ลักเลงกะถามมาคนใหญ่คนใหญ่เนี่ยลุงมีหยังมีปัญหาหยัง
0: บัดใจบัดใจบัดใจบัดจะไปเข้าใจผิดคนใดใหญ่นี่นะลุงแค่ขอตัวแบกเขาสารเมื่อบ้านบันไดลุงบ่ไหวลุงเจ็บเอว
1: เออเนี่ยลุงอันแขนซ้ายลุงไอ้มาซับอันยังหนาหูอันยังหนาน
0: ี่นี่นี่จ
1: ัก
0: กิ้มเจ็ดห่างยุ่งวะ
1: ข้ามกัน
0: ไอ้อ๋อแล้วหูก็ว่าถ้าลุงยกแขนซ้ายขึ้นสัก500เที่ยวนี่อันยังจะเกิดขึ้นสูงวะ
1: ว่าพากันลุง
0: เอ้ยน้อยไป
1: อันก็ฝนตก
0: เอ้ยเรื่องเล็ก
1: โอ้แล้วมันยังไงอ่ะ
0: มันก็ปวดแขนไก่น้อย

0: ในสัตวัดนี่ใครจะลองปุตตาเน่บอก
1: ปุตตา
0: เออ
1: ยังเตียวถนนปุ๊บกับ
0: ต่อ
1: เก่งบอก
0: เฮ้ยเก่งบักเก่งมึงพอปุ่มลุงนี่นี่นี
1: ่นักเลงกันเนี่ยฮะ
0: อันล้ออัน
1: นี้หูมันยังนี่
0: อันล้อนี่น่ะคือหมูเขียวตันหมูเขียวตัน
1: เป็นนักเลงเนาะแล้วมันจ่อยอย่างเนี่ยมันมีเขียวตันเขียวตัน
0: อันล้อถ้าหากว่าวันไหนลุงระลึกได้เอามือลูบที่ปุ่มระลึกกระถาเอาเข้าอุ่นมา2กิโลเอากินทอดมา2กิโลลาบมา1กิโลใช้อัว2คดลุงกินเข้าไปแล้วอะหยังจะเกิดขึ้น
1: อาจจะเกิดแสงประกายก
0: ็ไอ้บ่ใจบ่ใจ
1: อ๋อแล้วมันไปเกิดอะหยังเกิดหยังขึ้น
0: เฮ้ยมันก็เกิดการกัดขี้ปุ๋มกะไอ้น้อย
1: การอู้

0: ไอ้เสือขี้ปุ๋มบันไต
1: เนี่ยเนี่ยเนี่ย
0: ให้ปะมาเมินละดีละกันเดียวให้เจ้าไส้ขี้มาแก้มเราแน่บ
1: ่เนี่ยกาที่เขาลือว่าขิงไอ้สิงจักกิม
0: สิงจักกิมเจ็ดวันเว้ย
1: วันนี้แหละวันนี้แหละขิงจะได้ลู่ลิดของง่ายหน่อย
0: ให้ปะ
2: ไอ้เท่าหมูนี่ยังได้ดิคนหนุ่มคนกำปั้นนั่งไว้กันเป็นหมู่เป็นหมู่ไอ้สู่เท่าบัดดอกบัดได้ยังมาตีกันอย่างกลางวัน
0: นี่คนอื่น
2: มาตีบัดต้อง
3: ปล่อยเขาปล่อยเขา
2: ปล่อยเขา
3: ปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันเนาะ
4: เสือใต
5: ้
4: ท
5: ิ
4: ้งเหนือ
5: เสือ
4: ใต้
2: คือมัน
3: เอาเลยหยอกเลยหยอกเลยเนี่ยหยอกเลย
0: วันชินบัดได้เนาะถ้าบัดยังทิ้งเหลว
1: เหมือนกันวันนี้ตู้เจ้านักบัดได้ฮะบ่มีงานวัน
2: ไอ้เสือขี้เข้วฮะกะเดี๋ยววันนี้หมอกได้ฮะอยู่ที่ไหนสิงเหนือเสือใต้สิงเหนือเสือใต้เอาตีนเข้าหนูไปไปไกล

0: ่อมันวันนี้ย่าบัวมันมาบอกแต่งงานอีกุ้งลูกเฉามันเ
1: น้ออ๋ออังอีกุ้งลูกเฉาย่าบัวน่ะกะมันอายุเท่าใดย่าน่ะ
0: ก็แก่แล้วลูกเฉาฮะชักปีเนี่ยจักฮะ
1: โอ้ยทิพยาธรยังมาได้มาหลอนเจ้าก้าแม่มาเลย
2: ทิพยาธรมันเป็นตัวยังไดอ่ะป้อ
1: เอ๊ตะเปิ้นว่ามันแต่งตัวยังลิเกนี่นะมันจังมาเมื่อคืนอีหลอกเฮ้ยไปมาถามหน่อยว่าอีน้อย
0: มันจังแต่ว่าโฉ
1: ก็ยังอันนะก้าโอ้ยไอ้แม่มันก็ได้เนาะข้าก็ว่าโชคเดชไปยังอันนะก้าไปไปไปไปนอนกันเถอะ

ทิพยธรแต่งตัวอย่างอีเกแล้วก็เข้าไปหล่อนกอนสาวน้อยเมื่อคืนอีเกมันก็ต้องร้องเพลงกันเนาะสวัสดีครับท่านพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยอ้อยถึงเพลงจะไม่อร่อยมาฟังผมหน่อยนะงามงอนถ้าใกล้เวลาจะสว่างพี่จะเป็นร่างเป็นทิพย์พญาธรกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งทิพย์พญาธร

0: ไผ่เจ้า
1: เปิดประตูเปิดประตูทิพยาธรอย่าน้อง
0: ฮะทิพยาธร
1: จะไปเดือดดังจะไปอู้ดัง
0: ชโยข้าเจ้าเป็นสาวแล้วทิพยาธรมาชโย
2: ฮะไม่ไหนไอ้ทิพยาธรไม่ไหนไอ้ทิพยาธร
3: โอ้ตรงนี้นะลูกใหญ่ขอโทษ
2: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้ลูกมาตรงน้ำ
3: ไม่ได้ตั้งใจ
2: ไอ้ทิพยาธรกะไอ้ทิพยาธรกะมึงมานี่มึงมานี่ฮะจะไปที่ไหนมานี่มึงมานี่ก่อนไอ้แชมป์น้อมาด้อบ้านน้อมีเหตุการณ์ลูกกู

0: เอปีนี้เขาใส่สารลำไยลำไยราคาแพงได้เงินกันถึงบ้านถึงจองเฮาเป็นดีข่อยเขาปีนี้เฮาบ่ใส
1: ่สวัสดีครับปะเลี้ยงใหญ
0: ่มาห้องปะเลี้ยงปะเลิงนี่นะอายคือเปิ้นเปิ้นใส่สารลำไยกันทึดปีนี้เฮาบ่ใส่ลำไยอีล่วงกิโล30ปายเจ็บใจตัวเก่าเนี่ยไปยังเหงาหออ
1: ันสารเนี่ยมันมีหลายกาพ่องก็ใส่แล้วออกปุ้นออกเพพ่องก็ใส่แล้วก็ออกแบบพร้อมกันก็มีเนอะ
0: เอ๊ะละกาอย่างมันจะดีอาจารย
1: ์เอาที่เฮานี่ก็ได้ปีที่แล้วเขาเอาไปใส่เป็นเศรษฐีกันลายๆแล้วนะบาดต้องบกบาดต้องถากอิดเหี่ยบาดายว่านไปเลยสูบน้ำลาดไปเลยออกแน่แน
0: ่แล้วมันกาบางอย่างสารที่ว่าเนี่ยไอ้จัน
1: กาทุกตัวสองแหงย่ะ
0: อันแล้วจื่อยังยันมหานิยมแต่อันเอาสองถังเอาสองถัง
1: โอเคบื้อเท้าไปส่งเด้อ
0: เออแล้วจะไปลืมนะ
1: บ่าลืมเดี๋ยวไปกันนะ
0: โอเค
1: โอเคบื้อเท้าไปส่งเด้อ

0: จานจาน
1: เฮ้ยใครอ่ะอ๋อป้าเลี้ยงค่ะไปใหญ่ไม่ใหญ่เนี่ยโพสต์มาแบบนี้อ่ะ
0: ก็ไปยังไดก็จะมาถามเรื่องสารลำไยน่ะกะ
1: อ๋อข้าได้เพิ่มทำกะ
0: เพิ่มมายังใส่เสี้ยงถึงสองถังเนี่ยบะปงบะแมนซักจ่อซักกิ่งมันเป็นอะยังฮะเอาสารปอมาจุขายให้กันกะ
1: ไปใจใหญ่ลำไยบะเดียวนี่มันก็เหมือนคนน่ะกะคนเฮาน่ะกะ
0: อัน
1: คนเฮากินเหล้าใหม่ๆกินกำห้าบาทสิบบาทเมินเข้าเมินเข้า

0: จารย์ละคะสินน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกูปหวดเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะน้อป้ายอิงฮะนะรับสมัครเจ้าภาพปอยซอฮะน้อเอาไปติดกำ
0: ฮ่าไปเงี้ยเหนื่อยอายฮะปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจังซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างพี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกา
1: เออเต้เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: อยู่กับเจ้า
1: ว่าได้มีอัญญังกาคําปอมีทุละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมึงมาโอยเงาปอพะญาติเก่าคืนโอ้โหวันล่างบ่พดแรงเนี่ยก้าพี่นานมึงเสียงแป๊บแล้วแค่คําปออันสวัสดีครับพี่นานผมคําป่องคําป้อคําป้อคําป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคําป่องคําป้อครับ
0: เจ้าเขา2คนนะจะมาขอเตียนผู้จาตามหาเจ้าปอยเฮามีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอัญญังไอ้คําป๋อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปุดครับ
1: อันอย่างวันติดปุด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปุดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็ฮือมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำมันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่มมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวัสดีเทคเพียง
3: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ่างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ่างซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดต่อใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเม็ดตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะต้านไปหาป้อละอ่อนปนเสียไปแล้วพอดีเอาขอนปนไปลงน่ะปนใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยังกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราภาคใต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะค่ะภาคใต้เนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มเพื่อสองเต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จ้างเตอะไม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็ไปมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นโอ้เป็นล้านก็ผมไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนเลยเป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป้อนั่นเนี่ย

ก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้รายการข่าวชาวบ้านก็ได้มาปะมาพบกับท่านผู้ฟังแถมตามเคยนะครับกระผมนานตุ้ยตะลุยข่าวเป็นผู้ดำเนินรายการฟังข่าวแรกกันเฮียเลยนะครับท่านผู้ฟังส่วนผู้สนับสนุนรายการนั่งบ่ต้องไปอู้ถึงแล้วครับมันตึงบ่มีเขียมเหลือคำก่อนเด้อท่านผู้ฟังข่าวแรกวันนี้มีหัวข้อชื่อว่าไข้หัวตายเหตุเกิดที่บ้านห้วยมาผล่มก็มอกเวลา 20:00 เมื่อเจ้าวันซืนตะวันนี้ผู้โมผู้หมวดตำรวจผู้กอง10กี่มอยก็ได้รับแจ้งจากพลเมืองเกิงดีเกิงหายว่าได้มีคนตายกันที่บ้านเลขที่000/0ท่านผู้ฟังครับห้ามเอาไปปิ้นแล้วครับส่วนหมู่บ้านนั้นก็ได้แก่หมู่บ้านสันควายให้เท่าขนาดควายยังให้นะท่านผู้ฟังถ้าเป็นคนแถมมันจะซักบอกได้เนาะเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงก็ไปหาป้าจ่ายคนหนึ่งผิวสีเนื้อดำแดงขาวเหลืองหน้าก็ขอสั้นหางแดนเออบัดใจขอโทษครับหางบะหมี่ครับกำลังนอนคดถวายหงายอบปบตายมือซ้ายกำข้าวเย็นปั้นเต้าเป็ดมุบส่วนมือขวากำน้ำพริกปูตีตีนหูเน็บนอไล่สองหางลักษณะพอใบหน้ายิ้มเกิงไข้หัวเกิงจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ก็รู้ว่าก็ทราบว่าผู้ตายชื่อนายบุญรอดลับลวดคือเรื่องของเรื่องมันมีจะนี้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับก่อนที่จะตายนะนายบุญรอดนี่กำลังกินข้าวงายลวดตอนอยู่ในขณะที่กำลังหยอกเข้ายังมีความสุขขาอารมณ์นั่นนะครับแล้วก็เปิดเทปตลกเล่าเจี้ยของนันตาเล่าขำฟังในขณะที่ฟังนะครับก็เกิดความสอบอกสอบใจไข้หัวคะคะก้มแงะก้มแงนและทันใดนั้นเองก่อนเขาเย็นก่อนหลันเข้าไปในคอของนายบุญรอดนายบุญรอดเป็นตาเลือกตาข้างมืองมงมสมสามไปเปียได้ขนมจอกบุญรอดก่อนนึกว่าเป็นยามาบเลินเข้าไปทีนี้แล้วท่านผู้ฟังตีกับรบกับเกิดกำลังย้อนส่องมาแถมแล้วครับบุญรอดหายใจบ่ออกลวดตายไปเหี้ยฉะนั้นน่ะตายไปตึงนั้นตึงนี้แล้วครับแต่ว่ามาสังเกตว่าในขณะที่บุญรอดตายใบหน้าของบุญรอดยังยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่นะครับท่านผู้ฟังแม้ว่าตามันจะเลือกอยู่ก็ตามเมื่อเจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพแล้วหันว่ามันบ่มีบาดแผลญาติพี่น้องก็บ่มีความสงสัยอันใดก็ลวดเลยฮือเผาในวันนั้นเลยนะครับเอ้ยถึงแม้นว่าจะชื่อบุญรอดนะท่านผู้ฟังแต่มันก็ไปบ่รอดครับจบข่าวแรกในวันนี้ครับ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อตะกี้ฟังข่าวแรกยาวๆไปแล้วนะครับในช่วงต่อไปนี้เชิญท่านฟังข่าวก้อมหรือว่าข่าวสั้นซึ่งฮอตไลน์มาจากกรุงเทพมหานครนักข่าวรายงานว่าในขณะนี้พระท่านนายกรัฐมนตรีกำลังขึ้นเครื่องบินจบข่าว

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับช่วงสุดท้ายก็มาถึงแล้วนะครับแต่ก่อนจะจากจะลากันไปในวันนี้ขอฝากข้อคิดประจำวันไว้ให้ท่านนำไปเป็นข้อคิดว่ายุงลายตายเสียเถิดสวัสดีครับ
1: มันอ่านข่าวอย่างนี้เปิ้งผู้อุปถัมภ์รายการถอนกันอยู่ล้มๆ

0: ละละมาไอ้ปอโถไปรวยที่ไหนมาล่ำเหลือเนี่ยฮะซื้อรถใหม่เส้งเลยเนาะ
1: ครับ
0: ยี่ห้อเนี่ยซื้อมาแต่เด็ก
1: อันนี้ดาวมาแสนไปเปิ้นห้องว่ารุ่นดีแม็กกับปะ
0: โอ้ดีแม็กอีก
1: ครับ
0: แล้วมึงผ่อนเปิ้นเดือนต่อแดะ
1: ผ่อนเดือนหมื่นปลายไม่ได้ครับ
0: บ้าทุกตายๆถ้าอย่างเอนี่ป้าปอมาได้เคลียร์แล้วบอกเฮ้ยตั้งมาอันมึงก็ติดหนี้เปิ้นนักขนาดกันเนาะ
1: ก็เนี่ยได้มันป้าบ่มีหนี้ก็บ่มีหน้าบ่มีหน้าก็บ่มีหนี้ไม่ก่อ
0: เต้บะยังมึงพลาดเต้บะเฮ้ยบะหมี่นี่มันก็ดึงบะหมี่หน้าเนาะ

0: ไอ้แดงจะไปใกล้โลดลุงอ้ายมันฮ้อน
1: มันวิ่งมาไกลนะครับป้าตาม
0: าได้วิ่งกันเหรอ
1: มาได้วิ่งแล้วมันฮ้อนอะไรอย่างครับ
0: มันฮ้อนไฟแน่น

0: จะถ่ายรูปมาได้บอกตาเนอะตาจะถ่ายให้ฟรีนะ
1: อันอู้แล้วกล้องของจันตามีที่ไหนเนี่ย
0: ก็นี่เหรอ
1: ไหน
0: เนี่ยเนี่ย
1: อันเนี้ย
0: เอออ
1: ู้อันนี้มันโทรศัพท์มือถือบ่ใจกะ
0: เออป้าปอนี่บ่ทันสมัยแต่มือถือบ่เดียวนะเพิ่นถ่ายรูปได้ด้วยเนอะ
1: อู้ว่าอันบ่ชื่อมันแต่เด็ก
0: พี่อ้ายก้าซื้อมาแป่งของขวัญวันเกิดให้ตาอย่าป้าดาวมาสี่ปันปลายบ่ได้จะไปกันเนอะจะไปซื้อๆอยู
1: ่เอาเจ้าเอาเอาเข้าไปบะหมี่นี่มันก็บะหมี่หน้าสมก็เป็นบะอ้ายปลายฟ้ามาเลี้ยงกันตาแง่แง่

0: It by it bot.
1: โอ้บ้า
0: ครับ
1: เออเป็นไงมาขี่รถถีบขลักขลากนี่รถยนต์ใหม่เซ็งมึงน่ะมีไหนล่ะ
0: บ่มีละป้าผ่อนบัตรันประยุทธ์ไปละ
1: รุ่นดีแตกดอกโอ้จันตาขอถ่ายรูปคือสักถ่าสองถ่าดู
2: ป้ามือถือที่ถ่ายรูปได้น่ะบ่มีละแล้วป้าเปิ้นยืดไปละเหรอง
1: านป้าว่าแล้วจะไปตีกองแข่งฟ้าจะไปขี่ม้าแข่งตะวันบ่มีในมันก็บ่มีหน้าบ่มีหน้ามันก็บ่มีนี่เฮ้ยของซื้อสดมันจึงดีแท้แหละของซื้อแปะมันจังเอ็นได้บ่เมินหน
3: อว่าเพิ่นเหลือหมอกเนาะตัวเก่าก็หาผมบ่ไปหั่นเน
4: า
3: ะ
4: ท่านกำลังรับฟัง CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: เต็มเตียว

0: again. It's all about football here, and we're here to bring you a fascinating.
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอนำท่านเข้าสู่สนามข้าวสารแปลงแห่งเมืองมัดเซประเทศฝรั่งเหนือกับการแข่งขันฟุตบอลนัดยิ่งใหญ่ฟาเตอร์ของบิ๊กแมตช์เลยล่ะครับระหว่างทีมเจ้าหนี้รายใหญ่ IMF สหรัฐอเมริกากับทีมสิงโตคำรามอังกฤษนะครับ
2: ถึงแม้ว่าทั้ง2ทีมจะตกรอบจากฟอง98ไปแล้วแต่ทนเสียงเรียกร้องของกองเชียร์ฮูลิแกนไม่ไหวครับก็เลยมีฟาเตอร์บิ๊กแมตช์นัดนี้เกิดขึ้น
1: ทีมสหรัฐนั้นขนเอาผู้เล่นหน้าใหม่ๆลงสนามเกือบทุกคนเหลือไว้เพียงอเล็กซาลาสนะครับ
2: อเล็กซาลาสก็ใช้ยาไอ้คราวแพ้นะครับอเล็กซาลาสหลังจากที่ทีมสหรัฐแพ้2แมตช์ติดต่อกันนะครับในบอลโลกพอกลับถึงนิวยอร์กก็เกิดการยั่วสุดขีดเกือบทำแฮตทริกพัง3ประตูได้โดยประตูแรกได้จากการกระทืบประตูบ้านพ่อเมียประตูที่2ใช้หัวมงพังประตูห้องน้ำบ้านแม่เมียเข้
1: า
2: และประตูที่3ประตูสุดท้ายเกือบทำสำเร็จได้จากการพยายามงัดประตูห้องน้อง

0: อลันเชอร์เชอร์ริงแฮมแม็กมานามันซีแมนพออิน
1: ครับสำหรับผู้ตัดสินในแมตช์นี้ก็ได้แก่ปูดีตีนต่ำนะครับจากสโมสรคนแคะการแข่งขันเริ่มแล้วนะครับอังกฤษเตะจากหน้าไปหลังนะครับสหรัฐอเมริกาเตะจากหลังไปหน้าใครดีใครอยู
0: ่เดี๋ยว
1: รู้กันนะครับ

0: ท่านผู้ชมครับการฟาดแข้งผ่านไปแล้ว48นาทีของครึ่งหลังนะครับก็ยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับ
1: ความกดดันก็คงไปอยู่ที่ทีมของอังกฤษนะครับเพราะว่าเจอแผนการเล่นของสหรัฐอเมริการะบบ1กับ10โดยให้ผู้เล่นกองกลางกับกองหลัง9คนไปยืนขวางประตูไว้บังผู้รักษาประตูแบ็คฟิเดลมาให้อังกฤษทะลุเข้ามายิงประตูได้โดยปล่อยให้อเล็กซานเดอร์ออกไปวิ่งเอาหนวดคางแพะไปแย่ซอกคอของทีมอังกฤษนะครับให้เกิดความรำคาญอยู่ตลอดเวลา
0: แหมรู้สึกว่าแผนการนี้สุดยอดจริงๆครับอีก2นาทีจะหมดเวลาแล้วนะครับเอาละครับอังกฤษได้บอลจากกลับขวาเบ็คแฮมส่งลูกให้เชอร์ลิงแฮมเชอร์ลิงแฮมเลี้ยงลูกหลบอเล็กซาลัสแล้วโยนลูกให้แม็กมานามานแม็กมานามานเลี้ยงลูกหลบกองหน้ากองหลัง9คนที่ด้านหน้าประตูไปจนได้ครับแม็กมานามานมาแล้วนะครับแม็กมานามานโยนลูกให้ไมเคิลโอเว่นได้ครับไมเคิลโอเว่นได้จังหวะจะสับไกลในระยะ10หลาแต่ดูสิครับผู้เล่นสหรัฐหมายเลข7ครึ่งอีแวนเดอร์โฮลีฟิลด์โผล่มาจากไหนไม่รู้นะครับใช้หัวโมงแบบโตบิโดบกเข้าเต็มท้องโอเว่นโอ้โหล้มกลิ้งไม่เป็นท่านะครับ
1: ผู้ตัดสินผู้ดีตีนตามว่าไงครับให้เป็นจุดโทษในกรอบเขตโทษนะครับโอ้โหไล่ใบแดงผู้เล่นเล็ก7ครึ่งอีเวนเดอร์โฮลีฟิลด์ไล่ออกนอกสนามไปครับ
0: แล้วบอกว่าสนามนี้เป็นสนามฟุตบอลไม่ใช่เวทีมวยนะครับสหรัฐจะขอเปลี่ยนตัวครับเอาผู้รักษาประตูแบ็คฟีเดลออกจากสนามเอาหมายเลข2ครึ่งลงไปแทน
2: โอ้เป็นไมค์ไทสันครับ
1: ไมค์ไทสันครับ
0: ไมค์ไทสันจะเป็นผู้รักษาประตูแทนแบ็คฟรีเดลลูกโทษอังกฤษอลันเชียร์เลอร์เจอกับไมค์ไทสันในกรอบเขตโทษ
1: อลันเชียร์เลอร์ยิงเต็มข้อครับลูกพุ่งด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อนาทีแต่ไมค์ไทสันกระโดดเซฟปากงับลูกบอลไม่ได้นะครับสกัดลูกโทษของอลันเชียร์เลอร์ไว้ได้ยังไม่น่าเชื่อเลยครับ
0: โอ้พองับได้ก็เคี้ยวลูกบอลเข้าปากอย่างอร่อยอร่อยนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อจริงๆฮอตช็อตนะครับฮอตช็อตอลันเชียร์เลอร์เจอทีเด็ดไมค์ไทสันนี่แหละครับทีเด็ดของสหรัฐที่สตีฟแซมสันคุยเอาไว้นะครับผู้จัดการทีมของสหรัฐได้คุยเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
1: 1นาทีสุดท้ายนะครับผลจะจบอย่างไรนะครับลุ้นกันต่อไปครับ

0: นาทีสุดท้ายแล้วครับอังกฤษ0สหรัฐ0อังกฤษลำบากแน่ครับถ้าเจอประตูอย่างไมค์ไทสันไมค์ไทสันยังคงยืนอ้าปากแลบลิ้นมองหาลูกฟุตบอลที่จะพุ่งมาหาครับ
1: ตอนนี้ลูกอยู่กลางสนามทีมสหรัฐไว้ใจไมค์ไทสันที่รักษาประตูไว้ได้นะครับก็เลยให้ผู้เล่นทั้ง9คนวิ่งออกไปหวังจะโต้กลับในนาทีสุดท้าย
0: อังกฤษเป็นฝ่ายได้บอลอีกแล้วครับเชลเลอร์โยนยาวเข้ากลางให้เบคแฮมเบคแฮมส่งลูกให้แม็กมานามานแม็กมานามานตวัดลูกให้โอเว่นโดนไมค์เบิร์นกับแฟรงกี้เฮอร์ดุกของสหรัฐอเมริกาขวางเอาไว้ครับโอเว่นคืนลูกกลับหลังให้เชอร์ลิงแฮมเชอร์ลิงแฮมจะยิงครับแต่เจออเล็กซาลัสไอ้เขาแพ้อีกแล้วครับอเล็กซาลัสใช้หนวดแพ้ตวัดใส่หน้าเชอร์ลิงแฮมล้มลงเลยนะครับ
1: ผู้ตัดสินเป่าเป็นลูกจุดโทษในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินปุดีตีนต่ำเตือนสารัตคืนเอาหนวดแพะไปก่อความวุ่นวายอีกนะครับจะโดนเอามีดโกนตัดหนวดแน่ๆครับคราวนี
0: ้เหลืออีก12วินาทีเท่านั้นนะครับจะหมดเวลาแล้วคราวนี้เบ็คแฮมจะเป็นคนเตะเองครับเบ็คแฮมเจอกับไมค์ไทสันจะเหมือนกับลูกเมื่อกี้หรือเปล่านะครับ
1: เบ็คแฮมเตะลูกบอลวิ่งเข้าไปหาประตูไมค์ไทสันรออยู่หน้าประตูได้จังหวะก็ใช้ปากงับทันที
0: แต่ที่ไมค์ไทสันงับเข้าไปไม่ใช่ลูกบอลครับแต่เป็นรองเท้าสตั๊ดข้างขวาของเบ็คแฮมพุ่งเข้าเต็มปากไมค์ไทสันส่วนลูกบอลพุ่งลอดขาไมค์ไทสันเข้าไปอย่างสวยงามครับโอ้โหท่านผู้ชมครับอังกฤษทำประตูไปจนได้ครับจากการยิงลูกโทษอย่างเหนือชั้นของเดวิดเบ็คแฮมในนาทีที่90ของครึ่งหลังอังกฤษนำสหรัฐไป1ประตูต่อ0และผู้ตัดสินปุดีตีนต่ำเป่านกหวีดหมดเวลาครับ
1: เป็นนั้นว่าอังกฤษเอาชนะสหรัฐไป1ประตูต่อ0จากการแก้เกมของเดวิดเบ็คแฮม
0: นี่แหละครับเหนือฟ้า

0: ีฟ้าเหนือปากอ้าก็ยังมีรองเท้าสตั๊ดนะครับ
1: ผู้บรรยายฝรั่งเหลือบอกว่าไมค์ไทสันพวกสาวประตูของสหรัฐอเมริกาครับฟันหักไปเข้าสี
0: ่คงจะไปกัดหูใครอีกไม่ได้แล้วนะครับ
1: การถ่ายทอดเปียกในวันนี้ก็คงหมดเวลานะครับ
0: ผมสามิตรปีกุลแล้วก็ดร.สุราแก้มข้าวผัดนะครับก็คงจะต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าก็คงจะได้พบกันอีกนะครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: โอ้บ่กล้าไปกล้าแง่เมียบ่ให้โจมมันข้ามขึ้นหุ่งเพิ่น
1: โอ้โหเอิ้นแสดงว่าอย่างนี้แกเป็นคนกลัวเมียสิท่า
0: บ่ได้กลัวเกรงใจมัน
1: โอ้ถ้าเมียฮาน่ะเมียฮาน่ะเปรียบเสมือนตีน
0: แล้วแล้วคิงเหรอ
1: รองเท้า
0: ตุ้ยแล้วจะมาคุย
1: ทำไม
0: เฮ้นี่แหละสู้แฮบ่ได
1: ้เป็นไ
0: งถ้าเมียเนี่ยนะต้องเปรียบเสมือนรองเท้า
1: เออเมียเนี่ยเหมือนรองเท้าแล้วเคยงอ่ะ
0: ยอดยา
1: ตุ้ยแหมยอดยาก็โดนมาเหยียบโดนมาย่ำเหมือนกันนั่นแหละแต่เมียฮาเนี่ยเปรียบเสมือนยอดยาเว้ย
0: แล้วขี้เป็นยัง
1: ขี้หมา
0: โอ้ยแล้วมาทำเป็นคุย
1: เออ
0: มีเอาไปแก้เป็นงานด้วย
1: มีปัญหาอะไร
0: เมียจมมันข้ามขึ้นหูกได้ยังไงดีวะ
1: โอ้โหถ้าเกิดเมียจมมากๆบ่นมากใช้คาถาสยบเมียไปใช้ดีกว่าม
0: ันมีอย่างพ้อง
1: 3คําเท่านั้นเอง
0: ว่าได
1: ทํามามีอะไร
0: ทําไมมีอะไร
1: เออ
0: 3คํานี่เมียกลัวอ่ะ
1: รับรองว่ามันสยบคิงแน่ๆ
0: ใครจะลองไปใช้ดูป่ะ
1: เดี๋ยวเอาลองไปใช้ได้เลย
0: คิดลองตัวไปฟังเด้อ
1: เออเดี๋ยวจะไปดูผลงาน
0: ทําไมมีอะไร
1: เออๆๆ
0: ทําไมมีอะไร
1: นั่นแหละ
0: ขอถามเพิ่นป่ะ
1: เยี่ยมไป

0: เอ้ยเบียร์มาแล้วเว้ยลองดูลองดู
1: ลองคาถาเลย
2: ไอ้เฮิร์น
3: ทำไม
2: โหวันนี้มันอย่ามาสวกปะไปไหนมาม
3: ีอะไร
2: โหเอาแต่รู้แน่ผิดปกติเฮ้ยคิงไข่ดอนกะ
3: นี
2: ่โหมันไปกินขี้เขียงที่ไหนมาเนี่ยมาแห่แห่สิกูน
0: ี่ได้ผลได้ผลเว้ย
2: ไอ้เฮิร์น
3: ทำไม
2: ไปไหนมาม
3: ีอะไร
2: คิงไข่ดอนตีนปังกะ
3: เฮ้มาเฮ่แล้วจ้ามาเฮ่แล้วจ้าเฮียจ๋าอะไรโอ้ยไหนว่าคิดว่าจะคาถาได้ผลเนี่ย
1: โอ้โทษทีโทษทีใช้พังเพื่อไม่ได้ใช้พังเพื่อไม่ได้เอาอย่างนี้ถ้าไม้แข็งไม่ได้เอ็งต้องใช้ไม้นิ่ม
3: ๆยังมีอะพี่อุ๋งอะ
1: โอ้ใช้แค่สองคำเท่านั้นเอง
3: ว่าไหนพง
1: จ๋าจ้า
3: จ๋าจ้า
1: แน่นอนรับรองตาย
3: ตายแน่นะ
1: แน่นอนตาย
3: จ้าจ้า
1: ใช่
3: ได้ผลอ่ะ
1: เออ
3: จ้าจ้าจ้าจ้า
1: เออไป

0: ไอ้ตู้คิดแน่ใจว่าได้ผลนะ
1: รับรองตาย
0: ตายแน่นะ
1: แน่นอน
0: ลองดูมาละมาละ
2: ไอ้ฮอน
3: จ้าม
2: าเดี๋ยวนี้คิงคิดจะมีเมียน้อยแม่นก็
3: จ้า
0: ว้าย
2: โอ
3: ้ไอ้ฮอน
4: จ้าม
2: ึงลักสตังกูไปแม่นก็
4: จ้า
0: ว้ายไอ้ตู้มีไหนอย่าไปดิใกล้ๆอย่าไป
2: ไอ้ฮอน
4: จ้า
2: คิงใครโดนตีนตั้งมันตะกี้แม่นก็
4: จ้า
2: จ้านะจ้านะ
4: จ้าน
2: ะ
4: ประจ่าแล้วจ้าประจ่าแล้วจ้าเมียจ้าอะไรอะไร
0: เมื่อกี้บอกว่าตายอ่ะ
1: แม่นแต่ฮาไม่ได้บอกว่าใครตายเหรอ
0: โอ้ยแล้วคาถานี่ชิงใจกับเมียคิดตลอดเลยอ่ะ
1: อุ้ยใช้ตลอดเลยเหิน
0: แล้วเมียคิดไปไหนอ่ะ
1: มันหนีไปละ
0: เข้า

0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านเฮากู้คนเนาะประเดี๋ยวมาพร้อมกันหมดแล้วเนาะ
1: เริ่มประชุมเลยพ่อหลวงประชุมเจ้าก็เลิกเจ้านะ
0: จะฟังไปไหนวันนี้มีเรื่องสำคัญฟังกันให้ดีเนอะหัวข้อประชุมข้อที่1เปิ้นฮือพ่อหลวงสำรวจรายชื่อผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ส่งไปที่อำเภออ
1: ่ะขออนุญาตถ้าอย่างนั้นผมขอเนี่ยพ่อหลวง
0: เจ้าหน้าที่เปิ้นจะไปสอบถามที่บ้านคนเดียวลุงใจข้อที่2ถ้าไผตกเกรดยากจนเปิ้นจะส่งไปฝึกวิชาชีพที่อบต.ปุ่น
2: ปัญจัยเบี้ยเลี้ยงตัวกับพ่อหลวง
0: เปิ้นฮือไปอบรมฝึกวิชาชีพเอาความหูบ่ใช่ไปเอาเบี้ยเลี้ยง
1: จะเปิ้นเลี้ยงเข้าเฮาตวยก่อพ่อหลวง
0: ข่าวหมู่นี่แต่มาแน่บางทีเปิ้นอาจจะมีฮืออยู
1: ่นะพ่อหลวงก็ว่าเปิ้นมีเบี้ยเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงเข้าเฮาตวยเองนะผมขอเอาเมียผมไปแถมคนนะครับอันอยู่บ้านก็เป็นห่วงกลัวมันมาได้กินอิ่มพ่อหลวง
0: ลุงใจแต่ลุงใจแต่

0: คราวที่แล้วอ่ะที่เปิ้นมาแจกผ้าห่มไผ่ที่ยังตกค้างบ่ได้ครับเตื้อ
1: ผมอยู่บ่ได้นะครับหลวงครับ
2: อ่ะผมก็ยังบ่ได้จะเนอป้าหวัง
0: กำเดียวก่อนมันขาดไผ่บัญชีมีที่หัวหน้าหมวดปุ้น
3: เจ้าว่าการแจกผ้าห่มเฮาบ่ได้ไปมองกับความยากจนอย่างเดียวขอมองไปหาผู้ที่ฮื้อความร่วมมือต่อส่วนรวมพ้องบางคนน่ะเปิ้นอยู่ดีมีกินก็จริงแต่เปิ้นฮื้อความร่วมมือกับชาวบ้านงานพัฒนาเปิ้นก็บ่เคยขาดบางคนน่ะตุ๊กแต๊บ่เคยไปร่วมมือรอก็เปิ้นเอามาแจกอย่างเดียวอย่างลุงใจกับไอ้แซมอ
2: ่
3: ะ
2: เดี๋ยวอันจะไปมาพาดพิงถึงลุงเนี่ยอีเพิ่ง
1: ถอนครับพูดเดี๋ยวนี้อีเพิ่ง
0: เอาละบ่ต้องมาเถียงกันกำเดียวถ้าหัวหน้าหมวดเปิ้นส่งรายชื่อมาก็ถึงจะฮู้วะแล้วก็ขอฝากไว้ตวยไผ่ที่บ่ช่วยเหลืองานชุมชนอะหยังน่ะจังน้องเพิ่งว่านี่ก็มีส่วนถูก
2: อ้าป้อหลวงเอียงละแถมเป็นใจกันแท้
4: เฮาสงสัยป้อหลวงแท้จะเมาอีเพิ่งนะลุงใจ
0: โหไอ้แซมมึงว่าหยังก็
1: เฮาบ่ได้ว่าหยังหรอ
0: เอาละเมื่อทุกคนมีปัญหาอย่างแล้วป้อหลวงก็ขอปิดประชุม

0: ้าวพร้อมระบอหมู่เฮาลองเข้าแถวกันดีๆ
1: แชมป์แชมป์แชมป์มาอยู่ตังเพนี่มาดีโจกช่องจันนะบัก
2: แต่กาลุงใจ
0: เอาละเมื่อเข้าแถวกันเรียบร้อยแล้วเอ้าเจ้าหน้าที่เริ่มแจกตั้งแต่หัวแถวไปเลยเนอะเนี่ยพ่อแม่พี่น้องหันกอเวลาบ้านเฮาตกทุกข์ได้ยากมีปัญหาอย่างกะภาครัฐเปิ้นก็บ่เคยขาดเพราะฉะนั้นหมู่เฮาต้องร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเนอะ
3: ป้าหลวงผ้าห่มวิดไป2ผืนเน
0: อะอ้าวมันขาดไปได้อย่างไรกําเดี๋ยวป้าหลวงจะเช็คดูก่อนฮะคนนี้ได้แล้วจะโฉบนี่ก็ได้แล้วอันนี้ก็ได้แล้วอ้าวลุงใจอันนี้อะหยังแน่อ้าวไอ้แชมป์ตั้งหลังนี่อะหยังแน่
1: เอ้าอันนี้อันนี้กับผ้าห่มนะครับป้าหลวง
2: อันนี้กับผ้าห่มนั่นนะครับ
0: แล้วนี่หยังถึงได้2ผืนฮะ
2: เมียผมมาครับผมมาไปเพื่อเมียผมครับ
1: อันเมียผมก็ช่างนะครับเปิ้นแจกอันยังเอามาฮื้อตัวเองเนอถ้าผมบ่ได้ไปนี่ตายเลยล่ะครับป้าหลวง
0: บ่ได้เปิ้นแจกคนละผืนจะไปเอา2ผืน3ผืนได้อย่างใดบัดทีเปิ้นประกาศถือมาร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองนี่บ่ค่อยมามันจะวิทย์คนอื
1: ่
0: น
1: โอ้ยอันจะไปถือลงใจครับไอ้แชมป์เนาะอายเปิ้นงับได้แชมป์จ้ะ

0: ูสูลุกลุกลุกลุกลุกข้าจะไปวัด
1: ไอ้ยังฮะหมอไปวัดไปวัดมาหันได้ไอ้ยังไม่กล้าเสี่ยงกับเสี่ยงเนี่ย
0: ไปทำบุญกะจะไปเหมือนสูคนบาป
1: บาปอย่างไรฮ่าบาปบาปเนี่ยนะใครปะบาปหาบเข้าไปเกาบอกแขวงยามแรงไฟเผาหัน
0: ฮะปู่เนี่ยวันพูก่อนเนอะสู่ไปวัดกับข้าไปห้าบศีลกับตู้ลุงเนี่ย
1: มาห้าปากแล้วเนอะอันละอันละเอ้แต่งมานุ่งชุดขาวเฮ้อไอ้มูชาลาเปา
0: ซาลาเปาอย่างไร
1: ก็นอกขาวในดำเนอะกะอย่าไปวัดแต่แต่ยังมาด่าผัวเป็นฟืนเป็นไฟเนี่ย
0: เนอะจะไปทำบุญแต่แต่มีมารมาผจญอยู่เนี่ย
1: เออไปเตะไปเตะคุณนายซาลาเปานอกขาวในดำรับต่อดีกว่า

0: มาสูงขึ้นมาตู้ลงตู้ลงข้าเจ้าเอาผัวมาขอรับศีลกับตู้ลงเนอะ
1: โอ้ไอ้คำแลนบ่เข้าวัดเข้าว่าเลยแต่เนี่ย
2: จะว่านี่ก็กายนี่ก็เหมาะตู้ลง
1: มารับศีลเนาะ5ข้อเนาะข้อ1เว้นจากการฆ่าสัตว
2: ์โอ้ถ้าจะบ่ได้ก็ตู้ลงคณะแกงป่าได้มาถวายตู้ลงวันนี้ผมเลยเป็นคนฆ่า
1: โอ้อันแห่บ่อันข้อ2เว้นจากการลักทรัพย
2: ์โอ้อันนี้ก็เหมือนกันผมมันคนเมืองเว่ยนะชอบเปียหั่นเปียนี่นะ
1: อันเอาข้อ3อ้อเว้นจากการเล่นจู้กับลูกเปิ้นเมียเปิ้น
0: ลองกะข้อนี้ลองบ่ฮับกะสู่ไ
2: ก อันนี้ฮับก็ได้ตู้ลงเมียขอลอง
1: อันข้อ4เว้นจากการพูดปด
2: อ้านี่ถ้าจะบ่ได้ผมเป็นคนขี้อู้คนก้าคนขายด้วยตู้ลง
1: อันข้อ5เนอะเว้นจากการดื่มน้ำเมาสุราเมลัยนี
2: ่ปดเท่าข้อนี้ช่ำหายเหล้าถ้าบ่ได้กินมันแรงมาติ่นชันมือชันหมดอ่ะตู้ลง
1: โอ้ไอ้คำสิงถึง5ข้อฮับในข้อเดียวยังดีเนาะหักษาดีๆเนอะจะได้เจริญปันล่ำปันรวยในคำเนอะ
2: ไม่แต่ว่าตู้ลง

0: พ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงครับพ่อเลี้ยงอยู่กอพ่อเลี้ยงร้อยละเช้าอ่ะ
1: ไผน่ะอ๋อไอ้คำแลนการไม้อย่างอ้าย
0: อ๋อแม่เลี้ยงก็จะมาหาพ่อเลี้ยงเลยกะมากู้เงินสักหน่อยนะครับ
1: อันก็ขึ้นมาตั้งบนก่อนกะอ้ายพ่อเลี้ยงบ่อยู่อ่ะเนี่ยเข้ามาในห้องเพกะอ้ายตั้งนอกมันฮ้อนนะเอไอ้คำความจริงอ้ายนี่ก็หล่อดีเนาะเรื่องเงินเรื่องทองมากู้กันก็ได้ข้าเจ้าจะฮื้อฟรีๆ 30,000แต่คำต้องมาหักกับข้าเจ้าก่อนนะ
0: โอ้บ่เอาเนี่ยบ่เอาเนี่ยผมห้ามสินเขาตุ้นลุงมาแล้วนะบ่ผิดลูกบ่ผิดเมียไผ่นะ
1: ฟังกรรมทำกินพริกดำกับข้าวแต่ฟังกรรมข้าเจ้าอ่ะได้ขึ้นสวรรค์จันฟ้าน่ะอ้ายคำ
0: เมาเมานะแม่เลี้ยงเขาขอกไปจะปลาเชื
2: ่อปลาเลี้ยงเว้ย
0: ปลาเลี้ยง
2: ห้าหันหมดแล้วคิงกับเมียฮะ
0: ผมไม่ได
2: ้เมียเป็นคนยังอี้กันเนี่ยแต่ไอ้คำคิงเป็นคนดีคิงเป็นคนมีศีลมีธรรมเอายังอี้ดีกว่าห้าฮื้อคิงแหม 30,000 เป็น 60,000 นะ
0: แค่ว่าปลาเลี้ยงโอ้ข้อเดียว 60,000 ห้าข้อ 300,000 สาธุ

0: ตุ้มป้อบอกไปยังฮือฟังพ่องกะไปฮือป้อได้ปากนักอลําเหลือกา
1: พ่อไปขับจะตุ้มพ่อไปขับจะตุ้มช่วยด้วยช่วยด้วยปีกล้วยตั้งก้น
2: จับแล้วโคถือป้อฮือแม่มาได้ก็มาดีดต้นกล้วยเนี่ยเสียต้นกล้วยงูบมาปีตั้งก้นเป็นมโหก้นพูดเห็นปะ

0: วัสดีครับท่านผู้มีเกียรติ
1: มีเกียรติมีเกียรติ
0: ที่มาในงานชาปนกิจศพ
1: งานมงคลสมรส
0: งานมงคลสมรสนะครับซึ่งในวันนี้เจ้าบ่าวก็ได้จ่ายค่าสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: ค่าสินสอดค่าสินสอด
0: ณโอกาสนี้ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านมาอวยพรรดน้ำศพได้ณบัดนี้ครับ
1: น้ำสังน้ำสัง
0: น้ำสังครับ
2: พี่น้องมานี่คนรวกถึงบ่มีก็ว่าจะได้อ่ะเอาขี้เหล้ามาเป็นโคศกอู้ศูนย์สารอุ่นอันเกี่ยวเหล้ากับไม้นะมันถึงติดกันอยู่ห้ามการแยกกันมาออกก็ว่าจะได
0: ้ผมก็ว่าอย่างนั้นนะครับ
3: คำเตือนกรุณาอย่าเอาเหล้าหื้อโคศกดื่มก่อนพิธีการจะเริ่มมันจะเป็นบรรลุผู้พี่เช่นนี้แล
0: ของมากครับ

0: เหลืออีก30วินาทีจะหมดเวลาการแข่งขันตอนนี้เสมอกันอยู่1ประตูต่อ1ทีมไทยได้ลูกโทษครับเข้าไปแล้วครับ
1: ใช่อ
2: ย่าชัยพวกเลือดจ่ายเงินค่าเบียร์หรือยังหมวยเก็บกอง

0: แดงป้าพ่อรู้ป้อมึงแบกกระสอบหญ้ามาต่าวหนา
1: อีป้าอีป้าอีป้าเป็นได้พ่องมันกระสอบอันอย่างล้ำเหลือเนี่ยฮะ
2: น้อน้ออีล้ำเหลือแต
1: ่โหไอ้เซมไอ้เซมมาอยู่อย่างได้กระสอบนี
3: ่ไอ้ขี้คานเตียวอย่า
2: ลาโหหัวอีน้อยมันเนี่ยหนังอีเนี่ยมันแกงอีป้อลูกเนี่ยฮะ
3: ก่อยป้อแกงเฮาก่อนลูกแต่ว่ากินข้าวกับน้ำพริกอ่ะอันนั้นบอยซ่อนเฮาเพชรทิมตายอ
2: ่
3: ะ
2: อ๋อมันเป็นหนังอีบ่ลูกจ่ายกูเอาเลยวันพระใบใจมีวันเดียวเนี่ยบ่าแข่งนี่ต้องชำระ

อีป้อว่าก็สอบเนี่ยไว้นี่ให้เฮามาแบกมีที่ไหนน่ะอ๋อตั้งนี่โลเนี่ยลงยกไปนักก็โอ้โหนักโอ้ยถ้าแบกไหวสงสัยถ้าจะได้กิ้งถ้ามากิ้งก็ถ้าจะได้ลากสองอย่างเนี่ยลากกิ้งๆนี่กันเนาะไปละ

0: โอ้ยอีน้อยมึงกิ้งก็ชอบมาหยังเข้าบ้านมาหานี่นี
1: ่ก็ซอบย่านะกายแม
0: ่โอ้แล้วพ่อมึงรอมีไหน
1: หมูเนื้อข้าวหมัน
2: ข้ามึงไหนก็ชอบเปชูชูหอข้าออกกลับเมื่อไหร่ได้ล่ะ
0: โอ้โหเออข้าจะเอาชูออกมาบัดเดียวเนี่ยอุ้ยอุ้ย
1: อ
0: ุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหพอลุกหน้าดุดำดำเขียวกระตกปะเชียง
2: ข้าบัดรอยายชูข้าบัดรอแล้ว
1: บัดรอแล้ววันพ่อไผ่จะไปแบกหญ้าแถมครับคุณพ่อ
2: มันจะไปไหมย้อนเย้ยกดเหนื่อยหัวอีแดงควายดูแค้งนี่กูต้องชำระกูต้องชำระ
3: เพลงแล้วล
4: ู
3: ก
4: พี่น้องพี่มาแล้วพี่อ่ะโอ้ภาษา
5: พี่มาต้องเพลงแหละพี่ของเขาภาษ
3: า
5: ต้อง
3: เพลงแล้วกัน
4: เกี่ยวกันเราหลอกกล้อง
3: เลย
4: ภาษาต้อง
3: เ
4: พ
3: ล
4: งหนึ่ง
3: พี่
4: มาอ
3: ย่างพี่มาเริ่มดิโพ้
6: พี่นาบารมพูน
3: เลิก
6: แล้ว
3: ก็เลิก
6: ไม่มาตุกมั่วเลิกภาษาปีนแล้วนะ
7: เราหางโอ้เอาตีนไปปุ้นเลยเอาตีนไปถนนด้วยกัน
6: ต
7: ี
6: นไปถนนเลย
7: ผู้
3: ใจก็อ้วกนี่แล้วลูกเอ้ยอันเนี้ยเอาเอามัดจุกกันหน่อย
4: หน้าอ้าวันแต่ก็อ้วกกระซอบพันอยู่วะหน้าอ้วกพ
3: ัน
4: แ
3: หละต้องแหงได้กินต้องกินเนี่ยเพิ่งชุบโทษหมอหลับมาเลี้ยงเพิ่งในแห้งเอาหลับมาชงมาบ้านนะบอก
6: แต่เย็นรับไปด้วยมาตั้งไปก่อน
5: มาตั้งรับไปก่อน